0: ผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
2: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปภ.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ให้เร็วที่สุดด้วย
1: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: ก กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
4: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
3: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
6: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
7: เนี่ยในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
5: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดูวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
12: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
13: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอะลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศ เก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ27-25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรี ีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
15: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ SZ Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยว
17: ยิ้มกว้างรับความสดใสเรียนรู้และเติมจินตนาการแสนสนุกในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

0: สวัสดีครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ได้เวลาเพลิดเพลินเพลิดเพลินกับรายการนี้เลยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงพอจะฟังเป็นเพลงบ้างไหมอ่ะ เอานาเอานาเอานาวันนี้เริ่มต้นมาด้วยเพลงเพลิดเพลินนะครับกับเสียงน่ารักน่ารักของน้องต้นฉบับนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะต้องย้ำกันบ่อยๆครับช่องทางนี้ไทย PBS Podcast นะครับมีรายการต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นคือรายการนี้ขอเสียงหน่อยเร็ว1 2 3รายการอะไรพระอาทิตย์ไงพี่เหลือมพูดเองตอบเองก็ได้เนาะก็รู้ใจน้องๆไงว่าน้องๆฟังรายการอยู่ทางบ้านแล้วก็ส่งเสียงมาแหละแต่ว่าระยะทางมันห่างไกลกันพี่เหลือมก็เลยไม่ได้ยินแต่หัวใจมันได้ยินหัวใจมันเต้นตึกตึกมันลุ้นระทึกรัวเป็นเสียงกลองเอาละครับน้องๆคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะพร้อมเพรียงพึบพับกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพราะว่าจะชวนเด็กๆเนี่ยไปลุยกันต่อเลยไปตะลุยกันที่ห้องสมุดใต้ทะเลนะมีความรู้ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับวันนี้พี่วานตัวใหญ่พุงป่องพ่นน้ำปูนของเรามีความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้องแมวเหมียวไหนบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างยกมือขึ้นโอ้โหพึบพับพึบพับเยอะแยะเลยบางคนก็ไม่ได้ยกมือเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงน้องหมาจ้าอ่ะได้หมดเลยจ้าแต่ว่าวันนี้ขอเป็นน้องแมวก่อนนะโดยเฉพาะลักษณะท่าทางอาการแบบนี้พี่เหลือมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะมันชอบทำแบบนี้จังเลยอ่ะมันอร่อยเหรอมันอร่อยเหรอก็คือว่าทำไมนะน้องแมวเหมียวเนี่ยชอบเลียอุ้งเท้าตัวเองใช่ไหมโอ้โหเลียใหญ่เลยเลียไม่หยุดนะน้องจ๋าดูท่าทางน่าจะแซบแซบแต่ว่าจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่แบบนั้นนะไปฟังพี่วันเล่านะไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันในช่วงห้องสมุดใต้ทะเล
1: เปิดโลกกว้างว้าวในห้องสมุดใต้ทะเล

สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ้นน้ำปูดมาแล้วห้องสมุดใต้ทะเลวันนี้ชวนน้องๆมารู้เรื่องของเมียวเมียวไม่ใช่เสือแน่ๆเป็นน้องแมวที่น่ารักค่ะน้องๆเคยสังเกตไหมคะเวลาน้องแมวเนี่ยนะคะเวลามันนั่งเพลินๆนั่งพักผ่อนก็ชอบแลบลิ้นเล็กๆออกมาเลียอุ้งเท้าตัวเองเลียแผลบๆๆเอ๊ะทำไมน้องแมวชอบเลียอุ้งเท้าตัวเองนะหรือว่าอุ้งเท้าของมันรสชาติอร่อยพี่วันบอกเลยไม่ใช่ความลับก็คือน้องแมวใช้อุ้งเท้าเป็นผ้าเช็ดหน้าวิเศษจริงไม่ต้องทำนั่งงงก็เพราะน้องแมวอ่ะไม่มีมือเหมือนพวกเราใช่ไหมแถมลิ้นมันก็สั้นเลียหน้าตัวเองถึงไหมไม่ถึงเจ้าน้องแมวก็เลยต้องเลียอุ้งเท้าให้เปียกน้ำลายชุ่มๆแล้วเอามาถูหน้าถูหูถูหัวเพื่อทำความสะอาดให้หล่อและก็สวยยังไงเล่าถึงว่าน้องแมวหน้าตาดีตลอดเวลาเลยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังมีความลับอีกอย่างก็คือเวลาอากาศร้อนๆเหงื่อน้องแมวเนี่ยจะออกตรงอุ้งเท้าการเลียอุ้งเท้าก็ช่วยให้น้องแมวเนี่ยเย็นสบายขึ้นเหมือนเปิดแอร์ส่วนตัวเลยนะแถมช่วยดับกลิ่นด้วยเวลาเจอเจ้าหนูน้องแมวจะได้ยังเจ้าหนูไม่ได้กลิ่นง่ำอร่อยไปเลยยังไงเล่าความลับของน้องแมวไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วครั้งหน้าอย่าลืมสังเกตน้องแมวนะคะว่าน้องแมวเลียอุ้งเท้าจริงอย่างที่พี่วานบอกหรือเปล่าหมดหน้าที่ของพี่วานแล้วไปนะบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะ

0: นี่คือเพลงจากอัลบั้มของคนตัวดีจ้ามาฝากน้องๆ นะชื่อเพลงเมียวเมียวเข้ากันกับช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลเลยนะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยเดี๋ยววันหลังเอามาเปิดให้ฟังบ่อยๆอีกนะครับงั้นตอนนี้ขยับชวนทุกคนครับไปเสริมสร้างจินตนาการกันต่อดีกว่าในช่วงของนิทานลอยฟ้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยพินิทานของเราพร้อมมากเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้ฟังเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับมิตรภาพใต้ทะเลลึกมันจะมีอะไรที่ลึกลับไหมหรือว่าน่าตื่นตาตื่นเต้นหรือว่าน่าจะสนุกสนานขนาดไหนไปฟังกันเลยครับช่วงนี้นิทานลอยฟ้าฟิวทุกอุ้ย
1: นิทานลอยฟ้า
2: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่เรามาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของโลกใต้น้ำค่ะแต่ในโลกใต้น้ำนี้จะมีตัวละครเป็นใครบ้างและเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราจะไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามิตรภาพใต้ทะเลลึกค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วดำดิ่งไปพร้อมๆกันเลยค่ะณสนามแข่งขันใต้สมุทรสีครามเสียงสัญญาณดังขึ้นเพื่อเปิดฉากศึกชิงเจ้าแห่งความเร็วระหว่างฉลามขาวหน้าดุและเจ้าโลมาหน้านิ่งทั้งสองพุ่งตัวออกจากจุดสตาร์ทราวกับลูกธนูแล้วก็แหวกว่ายสลับกันนำอย่างดุเดือดแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกิโลเมตรสุดท้ายเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพายุใต้น้ำพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนทัศนวิสัยมืดมิดแถมยังมีตาข่ายจับปลาเก่าผืนยักษ์ปลิวมาขวางเส้นทางแข่งขันเอาไว้หนาแน่นด้วยแย่แล้วจะโลมาตาข่ายผืนใหญ่ขวางทางเต็มไปหมดเลยแถมกระแสน้ำน่ายังพัดแรงจนข้าเนี่ยเริ่มทรงตัวไม่อยู่แล้วโอ้ยครีบของฉันมันไปเกี่ยวติดกับเชือกตาข่ายเข้าแล้วช่วยด้วย
3: ใจเย็นๆนะเพื่อนนายส่งสัญญาณเสียงหาตำแหน่งให้ฉันทีฉันจะใช้คลื่นโซน่าตรวจจับจุดที่ปลอดภัยให้นายอยู่นิ่งๆนะฉันจะใช้ฟันแล้วก็แรงกระแทกช่วยตัดเชือกตรงนี้ออกให้เอง
2: ขอบใจมากนะถ้าฉันหลุดไปได้ฉันจะใช้แรงของฉันช่วยดันโขดหินข้างๆมาทับตะข่ายพื้นนี้ไว้เพื่อเปิดทางให้เราสองตัวจะได้ว่ายน้ำผ่านไปพร้อมกันเจ้าโลมาไม่รอช้าเช็คคลื่นเสียงสะท้อนเพื่อนำทางท่ามกลางความมืดเพื่อเข้าไปช่วยปลดเชือกให้กับเพื่อนฉลามอย่างระมัดระวังเมื่อฉลามหลุดเป็นอิสระมันก็ใช้พละกำลังอันมหาศาลช่วยชนโขดหินมาทับตะข่ายเอาไว้เปิดช่องว่างให้ทั้งคู่ว่ายฝ่ากระแสน้ำปั่นป่วนออกไปได้ทั้งสองตัวว่ายเคียงข้างแล้วก็พยุงกันและกันฝ่าคลื่นยักษ์ระลอกสุดท้ายพุ่งตรงไปยังเส้นชัย
3: ข้างหน้าคือเส้นชัยแล้วเจ้าฉลามมาเร่งความเร็วเฮือกสุดท้ายพร้อมๆกันเอ้า1 2 3ลุย
2: ลุยเลยเพื่อนไม่มีอะไรหยุดพวกเราได้อีกแล้วปลายจมูกของโลมาและครีบของฉลามขาวแตะเส้นชัยพร้อมกันท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องของเหล่าสัตว์ทะเลเสียงปรบมือต้อนรับแชมป์ร่วมคู่ใหม่อย่างอบอุ่นทั้งสองตัวหัวเราะและกอดกันอย่างภาคภูมิใจพวกมันค้นพบว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การยืนอยู่บนแท่นรับรางวัลเพียงลำพังแต่มันคือการได้ก้าวผ่านอุปสรรคอันยิ่งใหญ่และรักษามิตรภาพที่งดงามได้สำเร็จที่เป็นสิ่งที่พวกมันต้องการเอาละค่ะน้องๆคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาติดตามนิทานกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โหเพลงนี้สีสันคัลเลอร์ฟูลสุดๆเลยนะจ๊ะกับลุงไว้นะครับชื่อเพลงรุ้งผูกโบถูกใจละสิโดยเฉพาะนะเวลาที่มีการจัดงานเลี้ยงหรือว่างานวันเกิดงานเฉลิมฉลองเนี่ยเขาก็มักจะนิยมเนี่ยนำโบมาผูกนะครับและยิ่งเป็นสีรุ้งด้วยโอ้โหถูกตาถูกใจใช่เลยโป๊ะเช๊ะนะพูดถึงรุ้งผูกโบไปแล้วก็ต้องพูดถึงรุ้งกินน้ำกันหน่อยนะจ๊ะน้องๆจ๋ารู้จักไหมรุ้งกินน้ำรู้จักไหมเอ่ยโอ้โหรู้จักพยักหน้ากันใหญ่เลยแต่ว่าน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมรุ้งกินน้ำเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับที่มันเป็นแสงสะท้อนระหว่างคุณลุงพระอาทิตย์นะส่องแสงมาผ่านชั้นบรรยากาศแล้วก็มีไอ้น้ำครับน้องๆก็เลยทำให้เกิดสีสันขึ้นมาเป็นรุ้งกินน้ำนั่นเองนะจ๊ะเข้าใจง่ายละสิสบายใจแล้วล่ะงั้นตอนนี้เนี่ยให้น้องๆไปอยู่กับพี่ยีราฟตัวโยงสูงโปร่งคอยาวกันต่อดีกว่าครับในช่วงของห้องเรียนยีราฟนะวันนี้พี่ยีราฟของเรามีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเกี่ยวข้องกับเมนูไข่ที่เป็นภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนั่นเองไม่ยากแต่อาจจะหิวได้ พร้อมกันแล้วนะไปฟังกันเลยครับช่วงนี้ห้องเรียนยีราฟ1 2 3
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: ไข่เจียวฝีมือของพ่อฝีมือของแม่ใครทำอร่อยกว่ากันสวัสดีครับน้องๆครับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวมาแล้วครับผมวันนี้ร้องเพลงที่เกี่ยวกับไข่เริ่มต้นมาเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกัน wow. เกี่ยวกับเมนูไข
3: ่
2: okay. โอ้ยน้องๆชอบกินเมนูไข่เมนูไหนกันบ้างนะโอ้โหหลากหลายเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ว่าเมนูที่น้องๆชอบเนี่ยรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงครับอ่ะวันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะครับเริ่มต้นกันที่ไข่เจียวไข่เจียวเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงล่ะครับน้องๆรู้หรือเปล่า
4: omelet
2: ว่ายังไงนะ
4: omelet
2: สะกดแบบนี้นะครับO M E L E T
4: omelet
2: แปลว่าไข่เจียวครับส่วนอีกหนึ่งไข่ที่หลายๆคนก็ชอบเหมือนกันครับน้องๆครับนั่นก็คือไข่ดาวโอ้ยชอบไหมชอบไหมไข่ดาวเอ๊ภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ
4: fried egg
2: ขออีกครั้งหนึ่งครับ
4: fried egg
2: สะกดแบบนี้ครับน้องๆครับ F R I E D E G G อ่านว่า
4: fried egg
2: แปลว่าไข่ดาวนั่นเองครับอีกหนึ่งเมนูไข่ดีกว่าครับเมนูนี้เนี่ยรับประทานได้ค่อนข้างสบายใจเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นั่นก็คือไข่ต้มเอ้ยไข่ต้มภาษาอังกฤษว่ายังไงล่ะครับ
4: boiled egg
2: ยังไงนะยังไงนะ
4: boiled egg
2: สะกดแบบนี้ครับน้องๆครับ b o i l e d e g g อ่านว่า
4: boiled egg
2: แปลว่าไข่ต้มนั่นเองครับโอ้โหน้องๆของพี่ยีราฟนี่ก็ตอบได้กันเยอะมากๆเลยนะครับเก่งมากเลยสุดยอดแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ใหม่คราวหน้าจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรต้องมาติดตามกันนะครับ Goodbye

อ๋อเมนูจานเด็ดฝีมือคุณพ่อคุณแม่ไม่ธรรมดากินบ่อยๆอร่อยดีอ้วนพีดีนักแล เพลงนี้นะครับจากอัลบั้มของคนตัวดีนะมาฝากน้องๆช่วงท้ายของรายการแบบนี้นะครับอย่าลืมนะคิดถึงรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งก็เปิดเข้ามาฟังรายการกันบ่อยๆนะครับฟังย้อนหลังช่องทางนี้เลยไทย PBS Podcast นะครับวันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งลากันไปก่อนนะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะเหมือนเดิมแบบนี้เลยน่ารักที่สุดเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ

รายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งบ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำร่องในชุมชนกรุงเทพที่นำลดแล้วเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมเสนอครม.ของงบกลาง 1,000 ล้านบาทวันที่14ตุลาคมนี้ขยายจุดจำหน่ายสินค้าและหน่วยเคลื่อนที่ทั่วประเทศบรรเทาภาระค่าครองชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เป็นธรรมจบข่าววิไลพรผู้เจริญเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ กินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ช่วงนี้ครับมากันที่หมูยอไม่ถ้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ถ้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ถ้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ถ้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ถ้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: หากรับประทานโจ๊กสำเร็จรูปเสี่ยงทำให้กรดไหลย้อนกำเริบจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่การเผยแพร่ข้อมูลว่าโจ๊กสำเร็จรูปเป็นสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนอาจเป็นข้อมูลที่กล่าวเกินจริงเนื่องจากโรคกรดไหลย้อนมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการทั้งการทำงานของหูรูดหลอดอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและปัจจัยเฉพาะบุคคลแม้อาหารรสจัดอาหารไขมันสูงชากาแฟและน้ำอัดลมอาจกระตุ้นให้อาการกำเริบได้ในบางคนแต่ไม่สามารถสรุปว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งทำให้ทุกคนเกิดโรคนี้ได้เช่นเดียวกับโจ๊กสำเร็จรูปที่อาจมีโซเดียมสูงแต่ยังไม่สามารถระบุว่าโซเดียมเป็นสาเหตุโดยตรงของโรคกรดไหลย้อนประชาชนจึงควรตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์สังเกตอาหารที่กระตุ้นอาการของตนเองและเลือกรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
3: เฟคนิวส์เฟคนิวส์

0: โทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
2: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจาก ID Cell S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับคุณฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่า

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569ครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 คะแนนจากการประกาศรางวัล Condenat Traveler 2026 Reader Choice Award ซึ่งมาจากการลงคะแนนของผู้อ่านทั่วโลกกว่า 296,356 คนขณะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอยู่อันดับ2และนครอิสตันบูลประเทศตุรกีอยู่อันดับ3โดยกรุงเทพโดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์อาหารระดับมิชลินและสตรีทฟู้ดสะท้อนเสน่ห์และความนิยมของประเทศไทยในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังติดอันดับ8ประเทศที่โดดเด่นด้านอาหารตอกย้ำศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในเวทีนานาชาติจบข่าวศิรภพศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน

0: พราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพระสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แอด

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: สต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มน้ำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสม Plus หรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่ว

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุ่งโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุ่งโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What are you talking about?
6: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Boosterแล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ
2: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมทวนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมทวนต้นตำรับหมู่ยอเมทวนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: สำนักงานกพ.ระบุว่าได้หารือร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกำลังคนสายงานบรรณารักษ์ตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐสำนักงานกพ.ยืนยันการทยอยยุบอัตราข้าราชการสายงานบรรณารักษ์ในบางหน่วยงานไม่ได้หมายถึงการยุบงานห้องสมุดหรือลดความสำคัญของวิชาชีพบรรณารักษ์แต่เป็นการปรับบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ทั้งนี้หน่วยงานที่มีงานห้องสมุดเป็นภารกิจหลักหรือจำเป็นต้องบริหารจัดการองค์ความรู้สามารถพิจารณารูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จบด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เข้าปฏิบัติงานในภาครัฐได้ต่อไปจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
6: ์รวยไม่ไหวแจกน้ำ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hey, Pop and

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00

0: นาฬิการายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น. ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: ระวังเว็บปลอมอ้างตรวจประวัติอาชญากรประชาชนที่ต้องการใช้บริการตรวจประวัติอาชญากรควรระมัดระวังเว็บไซต์ปลอมที่มิจฉาชีพอาจสร้างขึ้นเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยเว็บไซต์ทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรคือ www.crd.go.th ขอให้ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์หรือ URL ให้ถูกต้องก่อนคลิกเข้าใช้บริการหรือกรอกข้อมูลทุกครั้งอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อหน่วยงานคล้ายกันหรือมีหน้าตาเหมือนเว็บไซต์จริงเพราะข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้สวมรอยหรือใช้ในทางที่ผิดได้ย้ำเตือนตรวจสอบเว็บไซต์ให้แน่ใจก่อนกรอกข้อมูลเพื่อป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากวิไลพรผู้เจริญเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
4: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
5: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
4: คุณนั่นเนี่ยไลน์เด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
5: คุณหยุดเลยไลน์ที่ทำงานเดี๋ยวผม
4: เฮ้ยคุณ
5: เดี๋ยว
4: คุณ
6: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
9: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทางแล้ว

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
3: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้อง

0: ถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีพิพาทที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยมีนายณัฐพลสุพัฒนะหรือมาพิษบูหัวหน้าพรรคศรัทธาพร้อมผู้แทนชาวบ้านเข้าหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งข้อพิพาทที่บริเวณตลาดดอยมูเซอร์เก่าจังหวัดตากกรณีพิพาทวัดร่มโพธิ์รมกรณีสวนป่าขุนหารจังหวัดศรีสะเกษกรณีพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นมีการพิจารณาปัญหาพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่ให้จัดตั้งคณะทำงานและลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิประชาชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
2: ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยตอบสนองฉับไวเหตุฉุกเฉินทุกสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญเราพร้อมบริการด้วยหัวใจให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
3: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
4: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพระ

กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ่ที่บางจากโปรใหญ่ใจปั้ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Stanley Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ะไรจะเดินเร็วขนาดนั้นล่ะหลวงพี่กระตามไม่ทันเลย
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM88 นะครับเข้าไปที่เพจ FM88 ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM88 นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะครับมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM88 นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอไม่ท้วนครับ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีพิพาทที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยมีนายณัฐพลสุพัฒนะหรือมาพิทบูหัวหน้าพรรคศรัทธาพร้อมผู้แทนชาวบ้านเข้าหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งข้อพิพาทที่บริเวณตลาดดอยมูเซอร์เก่าจังหวัดตากกรณีพิพาทวัดร่มโพธรรมกรณีสวนป่าขุนหารจังหวัดศรีสะเกษกรณีพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นมีการพิจารณาปัญหาพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะ

0: พื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่ให้จัดตั้งคณะทำงานและลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิประชาชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
1: ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยตอบสนองฉับไวเหตุฉุกเฉินทุกสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญเราพร้อมบริการด้วยหัวใจให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีต

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับคุณฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ
0: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีพิพาทที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยมีนายณัฐพลสุพัฒนะหรือมาพิทบูหัวหน้าพรรคศรัทธาพร้อมผู้แทนชาวบ้านเข้าหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งข้อพิพาทที่บริเวณตลาดดอยมูเซอร์เก่าจังหวัดตากกรณีพิพาทวัดร่มโพธิ์รำกรณีสวนป่าขุนหารจังหวัดศรีสะเกษกรณีพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นมีการพิจารณาปัญหาพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่ให้จัดตั้งคณะทำงานและลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบควบคู่กับการ

0: คุ้มครองสิทธิประชาชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
1: ต้องเสริมการขับขี่ปลอดภัยตอบสนองฉับไวเหตุฉุกเฉินทุกสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญเราพร้อมบริการด้วยหัวใจให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่ม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ CDA พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีครับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300 บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยรอดด้วยกันนะฮีโร่
3: ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
4: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีพิพาทที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยมีนายณัฐพลสุพัฒนะหรือมาพิษบูหัวหน้าพรรคศรัทธาพร้อมผู้แทนชาวบ้านเข้าหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งข้อพิพาทที่บริเวณตลาดดอยมูเซอร์เก่าจังหวัดตากกรณีพิพาทวัดร่มโพธิ์รำกรณีสวนป่าขุนหารจังหวัดศรีสะเกษกรณีพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นมีการพิจารณาปัญหาพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่ให้จัดตั้งคณะทำงานและลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิประชาชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยตอบสนองฉับไวเหตุฉุกเฉินทุกสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญเราพร้อมบริการด้วยหัวใจให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น. ถึง 18:00 น.

งแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด้อ

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอไม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะนับเราด้วยคนค่ะกับนิ่งนันทิยาจิตตะโสภาวดีเช่นเคยนะคะEP นี้ของนับเราทุกคนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพกับคนวัยทำงานค่ะทุกท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมคะที่บอกว่าทำงานหาเงินเพื่อสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาเงินนั้นไปให้คุณหมอในการกลับมาดูแลสุขภาพของเรานี่มันเป็นเรื่องจริงจริงนะคะเป็นเรื่องตลกร้ายแต่มันเป็นเรื่องจริงของคนวัยทำงานในบ้านเราซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นคุณเป็นคนวัยทำงานที่อยู่ในองค์กรและมีสวัสดิการด้านของการรักษาพยาบาลที่ดีอันนี้โชคดีหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกังวลมากกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพราะว่ามีหลักประกันที่จะช่วยดูแลแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนวัยคนทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์ที่จะต้องดูแลตัวเองโอ้โหนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคนที่เป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องทำงานอย่างหนักเพราะว่าการหยุดงานเท่ากับการไม่ได้เงินและถ้าหากว่าเขายิ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันจะต้องลำบากมากๆแน่ๆนะคะเราจึงเห็นว่าคนทำงานโดยเฉพาะคนที่เป็นฟรีแลนซ์คนที่เป็นแรงงานนอกระบบถ้าไม่ล้มหมอนนอนเสือจริงๆเนี่ยจะไม่หยุดงานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราคุยกันในมุมของที่ว่าถ้าหากว่าเราทำงานเรามีเงินแล้วเราจะสุขภาพดีขึ้นมันจริงเท็จหรือไม่อย่างไรจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสวนทางมากกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราตอนนี้เพราะว่าทุกคนจะต้องทำงานทำงานทำงานแล้วก็จะได้เอาเงินเนี้ยเอามาใช้จ่ายนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นไปได้หรือไม่ในความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักนะคะแต่ว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยและรวมถึงจะมีนโยบายหรือมีสวัสดิการอะไรที่จะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนทำงานไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนก็แล้วแต่มีสุขภาพที่ดีถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการเจ็บป่วยก็มีสวัสดิการที่ดีในการที่จะดูแลได้ด้วยหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่วันนี้มาพูดคุยในมุมนี้กันนะคะกับอาจารย์ถังค่ะอาจารย์พงศักดิ์สกุลทักษิณนะคะผู้จัดการบริษัทวิจัยและพัฒนานโยบาย PRD จำกัดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ถังค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
4: ค่ะอาจารย์ถังในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยในมุมของภาพที่เราเห็นจากคนไปทำงานมันก็จะมีคนที่อ่ะทำงานมีเงินเดือนมีวันลาด้วยนะคะมีวันลามีวันลาพักร้อนคือรู้สึกว่าชีวิตมันก็โอเคในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงต้องทำงานตลอดเวลาหยุดก็หยุดไม่ได้พอถ้าหยุดเนี่ยก็คงจะหมายถึงไม่มีเงินไม่มีรายได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยของเราเนี่ยเราแบ่งคนวัยทำงานออกเป็นกี่กลุ่มยังไงบ้างคะ
5: ถ้าในสังคมตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นในระบบกับนอกระบบเนาะ
4: ค่ะ
5: ซึ่งจริงแล้วคนในระบบเนี่ยกับน้อย

0: ว่าคนในระบบน้อยกว่านะ
1: ทั้งที่เราดูแล้วก็มีวันหยุดมีสวัสดิการมีอะไรที่ดีค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแล้วจำนวนตัวเลขของแรงงานนอกระบบเนี่ยมากกว่าแล้วกลับพบว่าแรงงานนอกระบบกลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยในหลายปีที่ผ่านมาเพราะคนในระบบเนี่ยเริ่มเบื่อโครงสร้างหรือบางทีเริ่มถูกกดดันจากสภาพการทำงานก็กำลังจะออกมาสู่แรงงานนอกระบบครับ
1: แนวโน้มออกมาสู่แรงงานนอกระบบมากขึ้น
0: ใช่ครับในขณะที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับไม่ได้รองรับกับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับผู้สูงอายุกำลังเดินทางไปสู่การที่เขาจะไม่สามารถทำงานได้เพราะนั้นก็จะกลายเป็นแรงงานนอกระบบไปทันที
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือจะกลายเป็นภาพสถานการณ์ของสังคมไทย
1: งั้นถามในมุมของอาจารย์ว่าอย่างคนที่เขากำลังจะออกไปสู่นอกระบบเขาไม่ได้เสียดายเหรอคะเพราะว่าการอยู่ในระบบเนี่ยมันทำให้เขาอ่ะมีความอย่างน้อยมีความมั่นคงมากกว่ามีสวัสดิการที่ดีกว่ามีการรักษาพยาบาลที่ดีมีองค์กรที่จะดูแลเขาไม่ได้รู้สึกเสียดายกับตรงนั้นเหรอคะ
0: ผมว่าแรงจูงใจจากสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาเนี่ยอยากจะออกเพราะว่าถ้าพูดถึงจริงๆแล้วอาจจะมีรายได้ในบางอาชีพนะครับจะทำให้เขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมือนไปปักตะกร้าหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวบางอย่างเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีรายได้มากขึ้นอย่างที่เราเคยเห็นข่าวว่าทิ้งเงินหลักล้านมาทำงานขายของในตลาดนัดแต่ได้เงินเดือนมากกว่าอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสแบบนี้เหมือนกันแต่หารู้ไหมว่าในระยะยาวในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่ในระยะยาวเนี่ยเขาไม่มีสวัสดิการเนาะไม่มีสวัสดิการแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นเนี่ยมารองรับเขาเช่นเงินในตอนปลายซึ่งถ้าเกิดสมมติในช่วงที่เขามีรายได้สูงแต่ไม่มีเงินเก็บก็จะอาจจะมีปัญหาในอนาคตแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในระบบเนี่ยในระบบเราก็ยังมีระบบการออมให้บริษัทออมร่วมกับบริษัทนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: มันก็เลยกลายเป็นในระยะสั้นเนี่ยมีผลดีแต่ในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงครับ
1: อืมอาจารย์มีการ ทำการศึกษาอะไรไหมคะว่าคนที่ตัดสินใจที่จะออกจากในระบบมาสู่นอกระบบเนี่ยเป็นคนวัยไหนมากที่สุดอะคะ
0: คือถ้าในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมเคยอ่านนะไม่ได้ศึกษาตัวเองนะก็คือจะเป็นวัยทำงานที่กำลังยังมีแรงแข็งยังมีแรงเนี่ยออกมา
1: อย่างถ้ายุคนี้ก็จะเป็นแบบเจนซีอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะ
0: ใช่ๆที่กลายเป็นว่าเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างรุ่นเราเนี่ยอาจจะอยากเข้าในระบบแต่ปัจจุบันเนี่ยไม
1: ่
0: เขาก็จะมองแบบอีกแบบนึงไปแล้วว่านอกระบบเนี่ยสบายใจกว่าอิสระกว่าและอาจจะมีโอกาสได้รายได้มากกว่าในมุมมองของเขาเลยน
1: ะ
0: แต่ขณะที่คนอย่างกลุ่มเราเนี่ยต้องกอดเก้าอี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเพราะเราเชื่อว่าการกอดเก้าอี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ต่อครอบครัวเรามีชีวิตอยู่ต่อ
1: ค่ะคือมันอาจจะเป็นความคิดในเชิงของแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างช่วงวัยถ้าเป็นแบบวัยหนุ่มสาวคนวัยเจนซีทุกวันนี้อาจจะมองในแง่ของความรู้สึกความสุขความสบายใจของตัวเองเป็นหลักแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเรามองเรื่องหลักประกันเรื่องของความมั่นคงเป็นหลัก
0: ใช่ครับแล้วเขาจะวกกลับคือเขาบอกว่าคนที่ออกนอกระบบไปแล้วเนี่ยจะไม่วกกลับมาเขาก็จะหาแนวทางอิสระรูปแบบอื่นๆอย่างที่ผมสังเกตจากกลุ่มที่ผมทำก็คือกลุ่มไรเดอร์เนี่ยแทนที่เขาจะไม่ทำไรเดอร์แล้วมาเข้าระบบใหม่เขาก็ไปทำรูปแบบอื่นแทนไปขายของหรือไม่ก็ไปเป็น4ล้อแทนไม่เป็น2ล้อก็ไปเป็น4ล้อแล้วก็อาจจะเห็นว่าถ้าเกิดมีการตลาดที่ดีกว่าก็จะกลับมาแต่จะไม่กลับเข้าระบบ
1: ทีนี้พอแนวโน้มของคนไปสู่การทำงานนอกระบบมากยิ่งขึ้นเราเชื่อมโยงกลับมาที่เรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพเท่าที่อาจารย์ทำงานกับแรงงานนอกระบบเนี่ยกับเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยมันเดินไปยังไงคะ
0: มันเดินแบบส่วนทางเลยครับเพ
1: ราะ
0: ว่าพี่ๆที่เป็นแรงงานอิสระเนี่ยเขาไม่มีกรอบเวลาไม่มีกรอบเวลาชัดเจนเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาทำมากได้มากไอ้คำนี้แหละมันไม่ได้ช่วยเกื้อให้เขามีสุขภาพที่ดีมันเป็นการทำลายสุขภาพเขาโดยตรงอย่างเช่นเขามีเป้าหมาย 1,000 บาทต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไม่เกี่ยวฉันใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฉันจะเอา 1,000 กลับบ้านนั่นก็คือทั้งเวลาที่เสียไปความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นบนท้องถนนเช่นไรเดอร์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เวลาป่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าป่วยแล้ววันเดียวหายบางคนเนี่ยป่วยทีเป็นอาทิตย
1: ์เรื้อรังด้วย
0: ใช่เพราะมันหนักเพราะเขาเหมือนเขากัดฟันกัดฟันมาโดยระยะเวลายาวนานพอละป่วยมันก็เลยเป็นมากกว่าเพื่อนนี่คือพี่ๆที่เราเจอครับ
1: นั้นที่เขาบอกว่าถ ้าเรามีงานทำมีเงินใช้เราก็จะรู้สึกมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีก็ไม่ใช่สิคะ
0: ไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าต้องมากู้หนี้ยืมสินเนาะกับคนเพื่อจะไปซื้อยาเพราะบางทีก็ไม่ไปหาหมอก็คือต้องไปซื้อยารักษาเองง่ายๆคลินิกเพราะว่าต้องรีบ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีย้อนกลับไปที่คนทำงานในระบบล่ะคะคนทำงานในระบบในแง่ของการดูแลด้านสุขภาพเนี่ยมันดีกว่าหรือไม่อย่างไร
0: ดีกว่าตรงที่ว่าเขาก็จะมีสิทธิ์ลามีสิทธิ์ลาป่วยเนาะเขาก็จะลาป่วยอาจจะเป็นไม่มากเขาก็ลาแหละหรือบางคนอาจจะไม่ได้ป่วยก็อาจจะอยากลาเพื่อให้ตัวเองได้หยุดพักเวลาร่างกายมันละล้าอะไรเงี้ยครับเขาก็ใช้สิทธิ์ในการลาแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวระบบบริการเนี่ยมันก็รองรับพอลาปุ๊บ ก็ไปใช้บริการได้แล้วก็ลาไปก็มีเงินเดือนอ่ะคือมีเงินเดือนรองรับแต่พวกพี่ๆกลุ่มนี้ไม่มีเงินไม่มีเงินเดือนรองรับเพราะฉะนั้นต้องรีบหายให้เร็วที่สุดแล้วก็รักษาไงก็ได้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยฟื้นฟูแล้วกลับมาทำงานได้เพราะว่าบางคนมีหนี้รายวันอย่างเงี้ยครับทุกวันต้องส่งกลายเป็นว่าในวันนั้นก็ต้องไปยืมเงินคนเนี่ยเพื่อมาจ่ายรายวันแต่เพราะตัวเองป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเวลาหายก็เร่งกว่าเดิมเลยจากเดิมที่เคยทำเท่านี้ต้องทำเพิ่มเพราะต้องเอาเงินน่ะไปคืนเขา
1: ซึ่งพอเร่งทำงานมากขึ้นกว่าเดิมสภาพร่างกายก็ย่ำแย่ไปอีก
0: ใช่แล้วก็บางทีอ่ะไอแรงงานบางชิ้นอย่างเช่นไรเดอร์อย่างเงี้ยครับมันไม่ได้หมายความว่าทำมากได้มากต้องรอโอกาสด้วยเพราะบางทีลูกค้าไม่สั่งอ่ะลูกค้าไม่สั่งไม่มีออเดอร์เข้ามาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับงานนั่นหมายถึงการรอคอยซึ่งให้การรอคอยแล้วมันคือวิกฤตสภาพจิตใจของเขาเลยครับเขาแบบรอว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้ไม่มีงานเลยอะไรเงี้ยเพราะเขาต้องใช้เงินเนี่ยโหสุขภาพจิตพี่ๆเขาก็เลยย่ำแย
1: ่
0: ไอ้ภาวะที่เราเจอเช่นหัวร้อนหรือว่าเขามีหน้าตาแบบ
1: ไม่รับความ
0: ส
1: ุ
0: ขส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเนี่ยเขาต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบเนี้ยในแต่ละวันด้วยนะไม่ใช่ในแต่ละเดือนน
1: ะ
0: ในแต่ละวัน
1: อาจารย์เท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสกับทั้งพี่ไรเดอร์หรือแม้แต่แรงงานนอกระบบเนี่ยความยากลำบากโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในกับการทำงานขนาดนี้ที่ต้องแข่งกับทั้งเวลาแข่งกับทั้งเรื่องของรายได้ที่ต้องเอามาจ่ายหนี้ด้วยและยังไม่รวมเรื่องของสุขภาพที่ย่ำแย่มันหนักหนาสาหัสขนาดไหน
0: มันซ้อนทับกันหลายเรื่องมากเลยครับแล้วก็ที่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือไรเดอร์ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วกลายเป็นเราก็คิดว่าไรเดอร์เป็นอาชีพเสริมกับคนที่อยู่ในกับคนที่เป็นครอบเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่กลายว่าไม่ใช่ครับเขาก็เลยกลายเป็นเนี่ยไอ้เรื่องกู้หนี้ยืมสินเรื่องการใช้ชีวิตยังไม่มีความสุขเนี่ยมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นยิ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนมากเท่าไหร่น่ะยิ่งเราจะเห็นหน้าตาของความไม่มีความสุขของเขามากพอกลับไปก็อาจจะทะเลาะกับที่บ้านแล้วก็ลูกก็อาจจะแบบนั่นแหละก็อาจจะมีปัญหาครอบครัวกันมันเลยเป็นปัญหาลูกโซ
1: ่
0: ของเขาพอมันเป็นปัญหาลูกโซ่ของเขามันก็เลยมากระทบกับงานตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าไปตำหนิลูกค้ามั่งวีนใส่ลูกค้ามั่งอะไรเงี้ยลูกค้ากดรีพอร์ตก็เลยตัวเองต้องพักหยุดงานมันก็เลยวนแบบนี้เท่าที่เราเจอนะผมเจอส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้หมดเลย
1: เ
0: ขาก็เลยเหมือนถูกซ้ำเติมทั้งจากครอบครัวจากอาชีพอย่างเงี้ยครับ
1: เจอคนที่ปลดล็อกตรงนี้ได้ด้วยไหมคะมีบ้างไหมคะที่ปลดล็อกได
0: ้มีบ้างแต่ก็น้อย
1: เขาทำยังไงคะ
0: เขาหาอาชีพเสริมคือพวกนี้ต้องไม่ใช่ไรเดอร์เป็นงานหลักต้องมีเสริมเช่นไปค้าขายนู่นนี่นั่นต้องไปทำอะไรแบบเนี้ยเพิ่มเติมเราก็เลยเห็นภาพของกลุ่มแรงงานบางกลุ่มเนี่ยเป็นแรงงานอิสระที่ทำอาชีพเดียวไม่พอต้องมากกว่าหนึ่งอาชีพถึงจะอยู่รอดได
1: ้ค่ะอย่างแรงงานอิสระเหล่านี้เวลาที่เขาไม่สบายเนี่ยเขามีอะไรที่มาจะมาช่วยดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลเขาบ้างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ์ก่อนนะเรื่องการใช้สิทธิ์เนี่ยเขาใช้30บาท
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่จะเจอ30บาทแล้วก็อีกอันนึงคือมาตรา40แต่ก็น้อยเพราะเขามองว่าฉันต้องมานั่งจ่ายอีกต้องมานั่งจ่ายรายเดือนเพราะมาตรา40ต้องมานั่งจ่ายตังค์ด้วยเขารู้สึกว่าเขาต้องจ่ายตังค์เขาก็เลยไปใช้ประกันไอ้ใช้30บาทดีกว่าไม่ต้องจ่ายแล้วก็เหมือนเรื่องหลายๆอย่างเขาก็ยังรู้สึกว่า30บาทมันเอื้อกับเขามากกว่าก็เลยใช้30บาทแต่ในความเป็นจริงอ่ะก็ไม่ได้ใช้หรอกก็มาซื้อยากินเองก็ไปรักษาคลินิกเพื่อทำให้เร็วมากขึ้นเพราะว่าเขาจะไม่ได้ไปรออ่ะ
1: อ๋อเพราะถ้าไป30บาทไปบัตรทองคือต้องใช้เวลาใครเคยไปนะคะต้องแบบ ครึ่งวันทั้งวันกว่าจะได้เจอหมอเพราะฉะนั้นก็ถึงจะฟรีก็จริงแต่มันต้องแลกมาด้วยเวลา
0: ต้องหนักจริง ถึงจะไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นที่ผมเจอเนี่ยนะ10คนเนี่ยก็คือซื้อยากินเอง
1: ค่ะ
0: แล้วบางคนก็เสริมเป็นไม่ใช่กินยาก็คือใช้กระตุ้นเป็นการกระตุ้นเช่นกิน M100 สมมุติเนาะกินไอ้สารไอ้เครื่องดื่มชูกำลังเพื่อทำให้มันข้ามไปอ่ะข้ามความเจ็บป่วยไปที่เราเจอนะข้ามความเจ็บป่วยไปแล้วก็สู้เขาชอบใช้คำว่ามันต้องกัดฟัน
1: อ
0: ่ะมันต้องกัดฟันสู้อ
1: ่
0: ะ
1: สู้จนรู้สึกว่าอ่ะวันนึงคือมันแบบล้มหมอนนอนเสือไปไม่ไหวแล้วถึงจะยอมที
0: ่จะ
1: ไปหาหมอ
0: เอาค่อยถึงเวลาจริงก็เดี๋ยวนอนพักคืนนึงก็หายแต่หารู้ไหมว่าจริงๆมันร่างกายมันสะสมไปแล้วสะสมไอ้ตัวจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มันอาจจะมากกว่านั้นอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: นี่ไม่นับรวมความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อตัวเขาที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นฝุ่นเช่นฝนตกอย่างเงี้ยร้อนจัดอย่างเงี้ยเขามีความเสี่ยงสูงกว่าเรามากนะนี่กรณีอย่างกรณีไรเดอร์อะไรเงี้ยที่อยู่บนถนนเนี่ยครับ
1: ค่ะยังไม่นับรวมเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะคะ
0: สภาพจิตใจ
1: ที่มีอาการเจ็บป่วยมีความเครียดด้วยโอ้เพราะฉะนั้น
0: สูงกว่าเราเยอะ
1: งั้นถ้าเราจะมองเรื่องของการดูแลตัวเองกับการจะต้องทำงานหนักขนาดนี้แล้วต้องดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะต้องจัดการเรื่องอุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าบัฟที่มีคุณภาพเนาะหมวกกันน็อกที่มีมาตรฐานเนาะเสื้อผ้ารถของเขาเนี่ยอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเขาต้องพร้อมบวกกับการมีเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนน่ะที่ต้องเข้มแข็งอันเนี้ยพอช่วยได
1: ้
0: ที่เวลาเจ็บป่วยอ่ะไปส่งแทนให้หน่อยสมมตินะโอ้ไม่ไหวแล้วงานชิ้นนี้ไปส่งให้หน่อยขอพักก่อนบางทีอ่ะ4ตัวขนาดปวดฉี่ยังต้องไปเพราะว่าลูกค้าก็รอแหละถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
1: จีนะแล้วถ้าไปช้านะรีพอร์ตอีกนะ
0: โหก็เลยบางผมเจอการจัดการของพี่ๆไรเดอร์ก็คือต้องฝากช่วยหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเพราะนั้นเครือข่ายสำคัญอุปกรณ์ปลอดภัยที่ตัวเองต้องมีสำคัญแต่ก็เป็นการลงทุนนั่นแหละอย่างผ้าบาบที่เขาใช้ก็อาจจะ10ถึง15บาทแต่ไอ้ผ้าพับดีๆมันก็98บาท100นึงอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราจะทำยังไงให้พี่ๆเขาเนี่ยสามารถมีอุปกรณ์แบบเนี้ยที่มันปลอดภัยช่วยเซฟเขาได้ระยะนึงเนี่ยได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ว่าเราจะหาแนวทางอะไรในการช่วยเหลือพวกนี้ให้เขา
1: ค่ะแล้วนอกจากนั้นอย่างที่เรามักจะรู้กันว่ามันมีเรื่องแบบ3ออาหารออกกำลังกายอะไรนะอารมณ์แจ่มใสในขณะที่พี่ๆทำงานกันหนักขนาดนั้นเนี่ยจะทำ3อนี่คู่กันไปมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์
0: คือมันยากมากเลยครับออันออาหารเนี่ยก็รีบทุกอย่างต้องรีบหมดออกกำลังกายเนี่ยก็ใช้การเดินอันนี้อาจจะพอมีบ้างใช้การเดินใช้อะไรแต่มันก็ไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกอารมณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยกลายเป็นว่าบางท่านเนี่ยพอเครียดจากการทำงานอะส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนพูดคุยไอ้เพื่อนพูดคุยแหละมันก็จะมีพวกเนี้ยเข้ามาร่วมด้วย
1: องบ้างคุยกันไปบ้างระบายอะไรบ้างอ
0: ะไรบ้างก็มีบ้างมันก็เลยกลายเป็น3อ2สอเนี่ยที่เราพยายามกระตุ้นให้เขามีอย่างน้อยพื้นฐานสุขภาพพวกเนี้ยให้เกิดขึ้นก็อาจจะยากแต่บางคนก็ทำได้นะครับบางคนก็ทำได้ถ้าอย่างที่ผมบอกเครือข่ายชุมชนเขามากระตุ้นกันอันเนี้ยทำได้
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเข้าใจว่ามันยากมากแต่คนที่ทำได้เนี่ยเขาทำยังไงคะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือที่เราเคยเจอคือมีปัญหาสุขภาพผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยจะยอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองคนกลุ่มนี้เขาจะยอมแล้วก็เราต้องใช้ทีมวิชาชีพนะครับเช่นนักกายภาพนักกายภาพมาดูเรื่องการยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีนักกำหนดอาหารนักจิตวิทยาอย่างเงี้ยมาช่วยซึ่งอันเนี้ยพอเขามีเครือข่ายในพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับเรื่องพวกนี้ก็จะพอเป็นไปได
1: ้ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเมื่อกี้อาจารย์เล่าในมุมของแรงงานนอกระบบว่าถ้าไม่หนักหนาจริงๆก็คงจะไม่ไปหาหมอนะคะก็คงจะหายากินเองหายาชูกำลังหรือแม้แต่ถ้าเจ็บป่วยก็คงจะต้องไปคลินิกซึ่งแน่นอนต้องจ่ายเงินเองแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนทำงานในระบบล่ะคะมันมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันมากแค่ไหนคะ
0: โหก็คือถ้าเป็นในระบบเนี่ยเมื่อนึกถึงตอนที่เราเจอปัญหาเนาะเราก็จะรู้สึกได้เลยเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าไอ้ตัวสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยอย่างมาตรา33เนี่ยครับมันจะรองรับมันจะรองรับในกระบวนการทั้งการรักษาการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วตอนทำงานเนี่ยเราก็ยังได้เงินเดือนปกติอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมั่นใจว่าตัวเองเนี่ย ยังมีรายได้นะตอนเราป่วยเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานอิสระอันนี้คนละเรื่องเลยตรงกันข้ามเลยก็จะไม่มีไอตัวพวกนี้รองรับเป็นสิ่งที่เหมือนถ้าเป็นภาษาคำว่าหลักประกันสังคมก็คือตาข่ายที่รองรับหรืออบอุ้มให้คนทำงานกลุ่มนี้ได้ใช้ชีวิตต่อแม้ตอนป่วยอันนี้ก็จะเขาจะไม่
1: ม
0: ีเขาก็จะกลายเป็นว่ารีบละรีบทำตัวเองให้หายทั้งที่จริงไม่ได้หายขาดหรอกรีบทำตัวให้หายเพื่อจะได้มีเวลาในการเจ็บป่วยน้อยที่สุดแล้วจะรีบไปทำงานแล้วก็ถ้าบางคนเนี่ยใช้มาตรา40เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องรายวันที่เขาสนับสนุนให้แต่ก็ไม่ได้ครบทุกวันอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมั่นใจเพียงพอที่จะตัวเองจะต้องป่วยแล้วขาดรายได
1: ้
0: เพราะเจ้าหนี้ก็ควักมือเรียกอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ระบบสุขภาพเนี่ยมันทำให้คนกลุ่มนึงกับคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันไม่เท่ากัน
1: ค่ะซึ่งถึงว่าแล้วทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลอะหนักหน่วงมากๆถ้าไม่มีสวัสดิการอะไรช่วยเหลือดูแลเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่เพราะอย่างบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะให้ประกันเอกชน
1: ใช่ใช
0: ่แต่พวกนี้ต้องซื้อเอง
1: ใช่
0: และซื้อเองเนี่ยก็คือแพงด้วยนะ
1: ที
0: ่ถ้าเกิดประกันบางคนเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากก็จะเลือกชุดสิทธิประโยชน์อีกแบบหนึ่งให้กับคนกลุ่มนี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยค่ะระเบียบประกันก็จะแพงมากต่อปีเพราะว่าคุณทำงานเสี่ยงในขณะที่คนทำงานในระบบเนี่ยก็อ่ะพอจะมีรายได้ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะซื้อเพิ่มเข้าไปอีก
0: ซื้อเพิ่
1: ม
0: แล้วคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีรายได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาเท่าที่เขาพอไหว
1: ค่ะ
0: บางทีไม่ใช่เป็นรายปีก็เป็นรายเดือนบางเดือนก็อาจจะมีประกันเอกชนบางเดือนก็อาจจะไม่
1: ม
0: ีไม่ใช่เป็นแบบพวกเราที่ปีต่อปีมีเจ้าหน้าที่มาช่วยมาต่อให้มาเติมอะไรอย่างนี้ให้อะไรอย่าง
1: เงี้ยคือมันเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันและทำให้คนทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ระบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีหลักประกันด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกันเมื่อถึงเวลาในการเจ็บป่วยก็ไม่ต้องมานั่งกังวลหรือว่าทรมานร่างกายตัวเองขนาดนี้สิ่งที่มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ตอนนี้คือเราแบ่งคนทำงานนี่ออกมาเป็นข้าราชการใช่ไหมครับคนทำงานในระบบก็คือใช้ประกันสังคมในการดูแลไกลกลุ่มหนึ่งก็คือใช้หลักประกัน30บาทแต่ในความเป็นจริงที่ควรจะเป็นก็คือไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนมันควรที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยเท่าเทียมกันแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเราก็เลยเคยเสนอกันในกลุ่มในทีมที่เราคุยกันเราคิดว่าจริงๆแรงงานทุกคนเนี่ยควรจะมีสวัสดิการที่แบบพกพาของตัวเองก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปใช้บริการที่ไหนเนี่ยไอ้ตัวสิทธิหรือสวัสดิการการรักษาตัวเนี้ยมันจะติดตัวเราไปตลอดมันไม่ต้องแยกว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ของกลุ่มกองทุนไหนไม่ต้องแยกว่าเป็นข้าราชการไม่ต้องแยกว่าเป็น30บาทไม่ต้องแยกว่าเป็นประกันสังคมตัวเรามีสวัสดิการติดอยู่ที่ตัวเราเลย
1: แต่อาจารย์มีถามนิดนึงอย่างกรณีบัตรทองเนี่ยมันก็ติดตัวเราไปถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มอื่นๆไม่ได้อยู่ในประกันสังคมไม่ได้เป็นข้าราชการเราก็มีบัตรทองติดตัวเราไม่ใช่หรอคะ
0: แต่อาจจะตัวนั้นเนี่ยอาจจะได้เฉพาะสิทธิ์ฉุกเฉินแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งทุกหน่วยบริการนะที่จะยอมที่จะใช้ตัวหลักตัวนี้มันยังอยู่ในระยะที่โรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยยอมใช้สิทธิ์รักษา30บาทรักษาทุกที
1: ่
0: บางที่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือใช้ตามสิทธิ์ไปตามสิทธิ์ของตัวเองไปเบิกจ่ายที่สิทธิ์แต่ถ้าฉุกเฉินเนี่ยได้หมดเลยฉุกเฉินเนี่ยสามารถไปได้ทุกหน่วยบริการกรณีฉุกเฉินนะแต่ถ้าไม่ฉุกเฉินเช่นการรักษาตัวต่อเนื่องเนี่ยต้องไปใช้ตามสิทธิ
1: ์อ๋อนั่นหมายความว่ากรณีที่คุณย้ายถิ่นฐานอาจจะมีปัญหาในแง่เรื่องการส่งตัวเรื่องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับแต่อย่างสิ่งที่อาจารย์กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้มันต่างจากกรณีบัตรทองยังไง
0: มันต่างตรงที่ว่าไม่ว่าจะคุณจะเป็นอะไรเนี่ยสิทธิ์เนี้ยจะยังคงคุณภาพเหมือนเดิมไม่ต้องแยกว่าฉันอยู่ของที่ไหนยังไงเช่นสมมติผมย้ายถิ่นไปอีกต่างจังหวัดเนาะสิทธิ์นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเคยอยู่สมมติอยู่นนท์สิทธิ์นั้นเนี่ยก็คือจะตามไปที่จังหวัดนั้นไปใช้บริการได้ตามปกติเลยจะเป็นแบบมาเบิกจ่ายที่เดิมหรือว่าไม่ต้องมีการเบิกจ่ายในที่ประจำหลักแล้วก็คือสามารถเบิกจ่ายณจุดนั้นได้เลยซึ่งเป็นสิทธิ์ของเป็นสวัสดิการของคนๆนั้นไปเลยอย่างเท่าเทียมแต่ว่าไม่ใช่ว่ารัฐอุ้มนะผมคิดว่ามันต้องเป็นการร่วมใจกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไอ้ตัวสวัสดิการพกพาตัวนี้มันเป็นไปได้แล้วมันไม่ต้องมีใครมาอุ้มใครท
1: ุ
0: กคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของสวัสดิการตัวนี้อะไรเงี้ย
1: ค่ะนี่หนิงถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึง ถ้าเราให้คนไทยมาร่วมจ่ายจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะ
0: ผมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะค่อนข้างยุ่งยากเพราะด้วยความที่เรามีระดับรายได้เนาะมีระดับของความสะดวกสบายแต่เดิมมาก่อนเนี
1: ่
0: ยเราก็อาจจะติดขัดตรงความรู้สึกนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมไม่ช่วยกันทำไมรัฐไม่ยอมสนับสนุนเราทั้งที่เราเป็นกลุ่มที่เป็นเปราะบางอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยเราต้องมานั่งคุยกันในรายละเอียดเลยครับว่าไอ้ตัวขั้นต่ำจริงๆที่ทุกคนสามารถจ่ายได้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วอันไหนที่ความแตกต่างระหว่างอาชีพหรือว่ารายได้เนี่ยเป็นตัวเสริมที่เข้ามาเพิ่มให้กองทุนเนี้ยมันอยู่ได้เนี่ยจะทำยังไงและภาคเอกชนที่เป็นนายจ้างเนี่ยจะร่วมยังไงที่มันวินวินทั้งหมดทุกฝ่ายเลยครับ
1: คืออันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์กำลังพยายามเริ่มต้นในการ
0: พยายามเริ่มต้น
1: นี้อยู่ใช่ไหมครับ
0: แต่เรามามองในมุมของแรงงานอิสระแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในหลักการเราอยากให้ทุกคนได้เป็นแบบนั้นแต่ที่เรากำลังขับเคลื่อนเนี่ยเป็นในชุดของแรงงานอิสระที่เป็นสวัสดิการแบบพกพาเพราะเราเชื่อว่าไอ้การเคลื่อนแบบทั้งหมดทั้ง3กองทุนเนี่ยเป็นเรื่องยาก
1: ค่ะแต่เอาละอันนี้เป็นมุมที่อาจารย์กำลังเริ่มต้นในการทำก็คงจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคพอสมควรนะคะอาจารย์เพราะว่าเรื่องนี้ดูแล้วค่อนข้างจะต้องแบบท้าทายมากๆในการขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่ว่าในระหว่างนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงพี่น้องวัยทำงานที่ตอนนี้คงสู้ชีวิตมากๆแหละหนิงว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนาะในระบบและนอกระบบทุกคนต้องสู้ชีวิตเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์ฝากถึงวิธีการในการที่จะดูแลสุขภาพของเราหน่อยกันละกันค่ะ
0: ผมคิดว่าอยากให้เรารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเนาะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเพราะว่าทั้งในและนอกระบบเนี่ยเราจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะรับมือกับมันอย่างไรเราจะสามารถเข้าถึงการรักษาก่อนที่เราจะยังไม่รู้ว่าตัวจะโดนอะไรเนี่ยเราต้องวางแผนตัวเองไว้ก่อนแหละว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้ปุ๊บฉันจะไปที่นี่ฉันจะขอความช่วยเหลือคือเหมือนซักซ้อมกับตัวเองไว้ก่อนเลย mm-hmm. อย่ามาอะไรนะวันงานอ่ะเขาเรียกว่านะงานอะไรนะวันงานที่อะไรนะเล่นจริงวันงานอะไรเงี้ย คืออย่ามาเจอของจริงอย่ามาใช้จริงในวันงานเราควรซ้อมๆไว้ก่อนเพื่อเราจะได้เตรียมว่านี่เบอร์นี้นะเป็นเบอร์ฉุกเฉินถ้าเจอเรื่องนี้หน่วยบริการนี้จะเป็นหน่วยบริการที่เราจะต้องไปนะไปยังไงซ้อมไว้ก่อนเลยครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเหมือนมีแนวทางในการจัดการกับในแบบของตัวเองครับ
1: เรียกว่ามีชีวิตอย่างไม่ประมาทนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ต้องเตรียมความพร้อมเตรียมแผน A แผน B แผน C เอาไว้นะ
0: แผน B แผน C
1: และยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ทำงานที่เป็นแบบแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้มีหลักประกันอะไรเนี่ยต้องเตรียมแผนการเอาไว้แบบล่วงหน้าเอาไว้เลยนะคะ
0: ผมเคยตั้งคำถามกับพี่ๆที่ผมคุยด้วยเนี่ยว่าเวลาเราฉุกเฉินเนี่ยเรานึกถึงใคร3ชื่อต
1: ้
0: องเก็บเอาไว้เลยซึ่งทุกคนก็นึกไม่ออกคือไงคนจะนึกไม่ออกว่า3ชื่อแรกเนี่ยถ้าเจอปัญหาสุขภาพหรือเจอเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะนึกถึงใครคนจะตอบแบบสตันนะคนที่เราเจอเนี่ยเขาจะสตันแต่เราเนี่ยนึกเลยว่า3คนนี้คือใครแต่พวกพี่ๆเขาเนี่ยก็อาจจะยังนึกไม่ออก
1: อาจารย์คิดว่าแล้วทำไมเขานึกไม่ออก
0: เพราะเขาคิดว่าไม่มีใครจะช่วยเขาได
1: ้อ
0: ะไอสิ่งที่มันที่เขามีอยู่อาจจะต้องดูแลตัวเองอย่างเช่นลูกแฟนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลตัวเองจะไหวเราที่จะมาดูแลเราเมื่อตอนฉุกเฉินอะไรเงี้ย
1: คือการที่ชีวิตคนคนนึงไม่มีที่พึ่งพิงในยามที่เราลำบากที่สุดเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความทุกข์มากๆเลยใช่
0: ใช่ใช่เขาไม่รู้สึกว่าไม่เซ็กเคียวในชีวิตนะบางทีในความไอ้รีแอคของเขาเนี่ยมันคือการบอกให้เราเห็นเลยว่าเขารู้สึกไม่มั่นคงนะ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: ใช่ใช่ทีนี้อาจารย์หาในวันที่สวัสดิการในภาพรวมมันยังครอบคลุมไม่เท่าเทียมกันในทุกกลุ่มนะคะซึ่งอะไรก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ว่าทราบมาว่าทางสสส.เองก็มีความพยายามในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะโดยเฉพาะของกลุ่มแรงงานในกลุ่มต่างๆด้วยอาจารย์มองว่าการขับเคลื่อนของสสส.เนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงในการที่จะทำสร้างความเปลี่ยนแปลงกับแรงงานในบ้านเราบ้างคะ
0: คงคิดว่าสสส.เนี่ยเป็นองค์กรที่เข้ามาช่วยทำให้สังคมเนี่ยมองต่างจากเดิมที่เราเคยทำงานแบบเดิมๆอย่างเงี้ยครับแต่สสส.เนี่ยจะช่วยทำให้เรามองต่างอย่างลึกซึ้งว่าคนกลุ่มที่เราอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยเขาควรได้รับสิทธิหรือสวัสดิการหรือรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยที่เหมาะสมยังไงผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่ทำให้เรามองเห็นคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเรามองเห็นคนข้างหลังที่ถ้าเรามองในภาพรวมอาจจะมองไม่เห็นเขาแต่พอเรามาซอยคนให้ย่อยออกไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนซึ่งสสส.เนี่ยซัพพอร์ตกลุ่มนี้อยู่ ซัพพอร์ตให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดโมเดลแล้วโมเดลกลุ่มนี้มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้คนที่เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยได้เห็นในเชิงคุณภาพว่าจะต้องจัดการกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยกับคนกลุ่มที่มีความเฉพาะแบบนี้ยังไง อันนี้คือจุดเด่นที่สสส.เนี่ยใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทำให้หลายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้รับการเข้าถึงบริการอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยทำงานกับสสมาสักระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าจุดเนี้ยเป็นจุดเด่นที่หน่วยงานอื่นอาจจะมองไม่เห็น
1: นี่เป็นบทบาทสำคัญและความตั้งใจของสสสนะคะที่จะทำงานตรงนี้ในการทำให้สังคมได้เห็นคนที่อยู่ข้างหลังคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมที่สังคมอาจจะมองไม่เห็นพวกเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยการทำงานร่วมกันของเครือข่ายก็ทำให้เราได้เห็นภาพตรงนี้มากขึ้นรวมถึงวันนี้เราได้เห็นภาพการสู้ชีวิตของแรงงานอีกมากมายในสังคมไทยของเราโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าความยากลำบากของเขาคืออะไรและแนวทางที่เราจะช่วยเขาสนับสนุนเขาหนุนเขาโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพซึ่งมีความสำคัญมากๆเนี่ยเราจะไปต่อกันยังไงนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ถังนะคะอาจารย์พงศักดิ์สกุลทักษิณค่ะผู้จัดการบริษัทวิจัยและพัฒนานโยบาย PRD จำกัดค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วของนักเราทุกคนค่ะนิงกาจันทังลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: เพราะความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
4: FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

ました。

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง

0: ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
2: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิพคาดนาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีคุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
0: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณร้อยละ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
6: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเสร็จเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ณตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้
5: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้าเจเจมอลและในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8นางสาวศิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาท โดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วซึ่งขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ ในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง
12: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
13: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
14: มาแล้วค่ะสำหรับรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่หมีรัศมีมณีนินค่ะวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นหวานหวานหวานหรือเปล่าไม่แน่ใจมันมีทั้งความหวานแล้วก็มีทั้งหัวใจด้วยอะสิประเด็นก็คือเบาหวานความดันถ้าไม่จบที่หัวใจวายหวานไหมคะแต่เป็นความหวานที่ไม่อยากให้มีความหวานเกิดขึ้นในร่างกายในสุขภาพของเราเนาะคือเวลาที่พูดถึงโรคเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงเนี่ยหลายคนอาจรู้สึกว่าเออมันก็เป็นโรคประจำตัวธรรมดาใครๆก็เป็นกันกินยาทุกวันก็คงคุมได้มั้งหรือบางคนก็จะคิดว่าก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรแต่สิ่งที่น่ากลัวของสองโรคนี้ก็คือว่ามันไม่ได้ทำร้ายร่างกายของเราแบบทันทีทันใดแต่มันค่อยๆสร้างความเสียหายอยู่ข้างในโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจอันนี้ต้องมีเครื่องหมายคำถามนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเบาหวานความดันเอ๊ะทำไมมันถึงมาจบที่หัวใจอันเป็นที่รักของเรานะคะรักแล้วก็สำคัญมากด้วยวันนี้ค่ะช่วงนี้มีข่าวบ่อยเนาะคนดงคนดังเนี่ยโอ้หัวใจวายเราจะชวนมาคุยนะคะกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญค่ะแน่นอนค่ะคุยกับคุณหมอนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์ประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยค่ะอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะอาจารย์ก็จะมาร่วมให้ความรู้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่หมีในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
15: สวัสดีครับคุณรัศมีครับ
14: ต้องเรียกว่าอาจารย์หมอด้วยไหมคะแบบนี้เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งหมอด้วยนะคะ
15: คร
14: ับ ค่ะอาจารย์หมอคะคือชาวบ้านหลายคนเนี่ยเป็นเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงซึ่งก็เป็นกันเยอะมากเนาะบางทีเราก็คิดว่าเออใครๆเขาก็เป็นกันเหมือนเป็นโรคเรื้อรังกินยาตามหมอก็โอเคก็คุมได้แต่ทำไมสองโรคนี้มันถึงไปแอบทำลายหัวใจแล้วก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้มันเชื่อมโยงกันได้ยังไงมันเกี่ยวกันยังไงคะจากสองโรคเนี่ยค่ะ
15: ครับจริงหัวใจเราเนี่ยมันมีประกอบด้วยหลายส่วนนะครับส่วนที่โรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยที่ไปมีผลต่อหัวใจเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะไม่ใช่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงในเรื่องของลิ้นหัวใจอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็มาให้ความสนใจกันในส่วนของหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งหลอดเลือดหัวใจเราก็จะเหมือนกับท่อน้ำมันยืดหยุ่นได้ตอนอายุน้อยๆนะครับ
14: ค่ะ
15: แล้วก็เวลาน้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยเป็นคนเป็นเบาหวานที่ชอบกินของหวานแล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายประเภทอย่างนั้นนะครับน้ำตาลในเลือดมันก็ไม่ถูกเอาไปใช้ใช่ไหมครับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นนะน้ำตาลในเลือดเวลามันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆนะครับ แล้วก็จะมีเม็ดเลือดขาวในร่างกายเราเนี่ยมันชอบมีน้ำตาลมันก็จะไปเกาะอยู่ตรงแถวนั้น เหมือนกับเวลาน้ำตาลแล้วมันมีมดขึ้นอย่างนั้นแหละครับมันมองภาพก็คล้ายๆเป็นอย่างนั้นไอ้มดก็คล้ายๆกับเม็ดเลือดขาวที่มันไปเกาะอยู่แถวนั้นแต่ถ้ามันไปเกาะอยู่แถวนั้นอย่างเดียวมันคงไม่เกิดปัญหาอะไรเท่าไหร่มันอย่างเสียงก็ไปสะสมมากแต่มันมีเรื่องไขมันด้วยนะครับที่ผิดปกติด้วยก็คือไขมันตัวที่ไม่ดีซึ่งเราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลนะครับไขมันตัวไม่ดีเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารที่เรากินเนี่ยแล้วก็ร่างกายเราสร้างขึ้นมามากเกินไปนะครับตรงนี้มันก็จะไปรวมกับสารอนุมูลอิสระแล้วก็รวมกลายเป็นสารที่มันไอตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันชอบไปเก็บกินนะมันไปเก็บกินตรงที่มีน้ำตาลสูงๆแล้วครับพูดง่าย
16: ๆค
15: ่ะแล้วก็พอมันเก็บกินมากๆเข้ามันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะต่อเลือดมันก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับ
16: ค่ะ
15: แล้วมันขยายออกไปข้างนอกด้วยขยายไปข้างในด้วยนะครับแล้วพอตอนเนี้ยถ้าเราเป็นคนที่ความดันสูงด้วยนะครับเราก็รู้แล้วว่าถ้าหลอดเลือดมันขยายใหญ่ขึ้นหรือว่ามันหลอดเลือดมันแคบลงพอขยายเข้าข้างในเนี่ยนะครับความดันก็จะกระแทกแรงขึ้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะใครที่ความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยมันก็กระแทกแรงมากๆกระแทกแรงมากๆเนี่ยมันปีกแตกเป็นแผลนะครับเนี่ยเวลาหลอดเลือดมันเป็นแผลเนี่ยก็เหมือนเราโดนมีดบาดนะครับเราสังเกตว่าเวลาโดนมีดบาดจะมีเลือดมาปิดปากแผลนะครับตรงนี้แบบเดียวกันนะครับในหลอดเลือดก็เหมือนกันเวลามีแผลในหลอดเลือดเนื่องจากคาบไขมันไปเกาะที่น้ำตาลมันสูงตรงนั้นนะแล้วก็มีความดันโลหิตสูงกระแทกมันก็เกิดเป็นแผลปีกแตกขึ้นมาในหลอดเลือดนะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเลือดมาปิดปากแผลมีเกล็ดเลือดมาปิดปากแผลนะครับตรงนี้ยิ่งถ้าคนที่สูบบุหรี่ด้วยเลือดจะข้นมากนะแล้วก็คนไม่กินผักผลไม้อีกนะเลือดก็ยิ่งข้นมาละลายลิ่มเลือดไม่ทันนะครับการสะสมของลิ่มเลือดเนี่ยมากๆเข้าเนี่ยจนทำให้หลอดเลือดมันตันไปเฉียบพันเลยเพราะนั้นถ้าเกิดเฉียบพันนะครับอยู่เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับกล้ามหัวใจมันขาดเลือดหรือว่าตายเฉียบพันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเต้นผิดจังหวะขึ้นมามันรวนนะครับหัวใจมันทำงานไม่ได้ปกติแล้วน
16: ะคร
15: ับถ้าผิดปกติการเต้นหัวใจรุนแรงเนี่ยเดี๋ยวชีวิตทันทีได้ครับเพราะนั้นก็จะไม่แปลกเลยที่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะที่หลอดเลือดนะหัวใจมันตีบเฉียบพลันมันตีบนะพูดง่ายคือตีบ 100% เลยครับตันไปหมดแล้วนะครับนะตรงนั้นเนี่ยมันจะหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เสียชีวิตเฉียบพลันได้เลยครับสรุปก็คือเบาหวานความดันไขมันบุหรี่อ้วนพีมีพุง5ตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดภาวะเฉียบพลันต่อเรื่องหัวใจได้ครับ
16: มันเป็นประเภทร่วมด้วยช่วยกันโดยแท้เลยนะคะ
15: ใช่ครับ
16: หลายปัจจัยเบาหวานความดันอ้วน
15: ไขมัน
16: ไขมันอ้วน
15: ถ้าอ้วนแบบนับก้านไม่เท่าไหร่ครับอ้วนแบบเตี่ยลงพุงเนี่ยตรงนั้นอันตรายเพราะไขมันที่พุงก็คือไขมันในหลอดเลือดของเราและไขมันที่ตับด้วยนะครับเพราะนั้นภาวะทั้ง5อย่างนี้เป็นตัวหลักเลยที่ทำให้หลอดเลือดมันติดการเฉียบพลันและจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะหลอดเลือดหัวใจนะครับถ้ามันเกิดที่หลอดเลือดในสมองก็อัมพฤกษ์อัมพาตเลยนะครับถ้ามันโชคดีมันละลายลิ่มเลือดทันก็เกิดแค่อัมพฤกษ
16: ์
15: ถ้ามันละลายไม่พันตันไปเลย
16: สมอง
15: เซลล์ในสมองมันตายก็เกิดอัมพาตนะครับหลอดเลือดที่ไตก็ได้นะครับตอนเลือดที่อื่นก็เกิดได
16: ้
15: เกิดไตวายเรื้อรังไตวายเฉียบพลันก็เป็นได
16: ้
15: นะครับแต่หัวใจเป็นอันที่เจอบ่อยนะแล้วเรามักจะเจอว่าพอเป็นแล้วมันอาจจะเสียชีวิตทันทีนะครับก็เลยเป็นอันที่เป็นข่าวในนั่งซื้อปินเป็นประจำครับ
16: ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ทวนความจำอีกครั้งได้ไหมคะว่า5ตัวนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
15: ก็คือเบาหวานความดันไขมันบุหรี่อ้วนพีมีพุงเพราะนั้น5ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่เราจะต้องดูแลมันให้ดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดภาวะเฉียบพลันตรงนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นจากห้าตัวนี้แหละครับที่บางทีดูแลมันไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะสูงเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะเนี่ยต่อเลือดติดตันเฉียบพลัน
16: ครับ
15: ก็จะเจ็บนั้นหน้าอกมาส่วนใหญ
16: ่ค่ะกำลังจะถามอาจารย์หมออยู่พอดีเลยนะคะว่าคือพี่ป้าน้าอาหลายคนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจว่าถ้าหัวใจมีปัญหามันต้องนี่มันต้องเจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายแบบรุนแรงใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาการเตือน ของคนที่จะหัวใจวายหัวใจขาดเลือดโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันโดยพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันมีอาการอื่นอีกไหมคะที่เราพอจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยๆใกล้นะเนี่ยต้องรีบไปหาหมอแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
15: ครับคือโดยทั่วไปเนี่ยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับเหมือนกับอะไรทับที่หน้าอกนะครับแต่ก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่มีอาการอย่างอื่นเลยก็ได้
16: อ
15: ่าจริงก็เสียชีวิตเฉียบพลันเลยก็มีนะครับหรือว่าบางคนที่เป็นเบาหวานบางคนเป็นเบาหวานก็จะมีชามือชาเท้าด้วยนะครับเพราะเส้นประสาทมันน้ำตาลมันสูงมากมันไม่ทำงานดีปกติเพราะอาการเจ็บหน้าอกนี่อาจจะไม่มีเลยก็ได้ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีหรือไม่มีอาการอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้ามันเกิดเฉียบพลันนะครับแล้วเราทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่เนี่ยนะเราลองหยุดตรงนั้นดูดิครับและดูอาการสังเกตอาการที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกหรือว่ารู้สึกเอ๊ะมันไม่สบายมันบอกไม่ถูกไม่รู้มันเป็นอย่างเนี้ยมันไม่เหมือนเดิ
16: ม
15: อย่างเนี้ยนะครับอาจจะไม่เหนื่อยอาจจะไม่มีจะเป็นลมหน้ามืดใจสั่นหายใจไม่อิ่มอะไรประเภทนี้นะอาการอะไรก็ตามนะครับที่เราเกิดขึ้นมาผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตมาอย่างเงี้ยนะครับเราคิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ให้หยุดก่อนครับแล้วสังเกตอาการนะครับรักษาสามนาทีห้านาทีแล้วก็ดูได้อาการที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สบายมันไม่เหมือนเดิ
16: ม
15: นะครับเนี่ยถ้ามันหายไปก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะครับตรงนี้แต่ถ้ามันไม่หายไปนะหรือว่ามันเป็นมากขึ้นนะครับก็ให้รีบไปตรวจนะครับตรวจอะไรก็คือไปพบคุณหมอแหละครับน
16: ะ
15: ตรวจร่างกายแล้วก็ทำขึ้นไปฟังหัวใจขณะมีอาการครับดีที่สุดนะครับเพราะนั้นคำแนะนำทั่วไปก็คือเนี่ยถ้าเรามีเบาหวานเป็นความดันโดยเฉพาะถ้ามีครบ5เลยนะครับเบาหวานความดันไขมันบุหรี่อ้วนบีมีพุง5ตัวครบเลยนะครับอย่างเงี้ยมีอาการผิดปกติอะไรนะครับพักแล้ว3นาที5นาทีไม่ดีขึ้นรีบไปตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นตี2ตี5ไม่ต้องรอใครมาพาไปนะครับข้างบ้านมีคุณหมอมีคลินิกมีใกล้โรงพยาบาลไหนนะครับรีบไปเลยครับนะไม่ต้องรอรอไม่ได้เรื่องอย่าง
16: น
15: ี้
16: อันนี้รอไม่ได้นะคะ
15: โดยเฉพาะถ้าอาการมันไม่ดีขึ้นนะครับหรือเป็นมากขึ้น
16: ค่ะ
15: นะตรงนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปนะครับเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็บอกไม่ได้เลยครับว่าอาการที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรเพราะนั้นจะต้องตรวจตอนมีอาการมันถึงบอกได
16: ้ค่ะทีนี้บางครั้งมีพี่ป้าน้าอาบางท่านเนาะแน่นหน้าอกบางทีก็เหนื่อยหรือวูบหมดแรงก็อาจจะคิดว่าเป็นลมแดดหรือว่าเลือดลมไม่ดีอาจจะเป็นเพราะทำงานหนักก็ไปใช้ยาอมยาลมยาหมองยาหอมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่ารอดูอาการแบบนี
15: ้
16: คุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะ
15: ก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเราใช้ยาเนี่ยบางทีมันบอกยากเพราะมันอาจจะไปบดบังอาการที่มันเกิด
16: ค่ะ
15: แต่ถ้าเราใช้วิธีหยุดกิจกรรมที่เราคิดพูดทำอยู่เนี่ยนะครับเราใช้ชีวิตตามปกติของเรานี่แหละแต่ว่ากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับมันมีอาการอะไรที่เหมือนรู้สึกมันผิดปกติไม่ว่าจะแน่นหนาอกหายใจไม่อิ่มเหนื่อยมากขึ้นจะเป็นลมใจสั่นหรืออะไรก็ตามนะครับนะอาการเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับแทนที่เราจะไปหายาดมยาอมยาหม่องอะไรนี่นะครับมาบรรเทาอาการตรงนี้ก็เราให้ลองหยุดนะครับหย
16: ุ
15: ดทำอยู่เช่นกำลังยกของอยู่ก็วางของเอานั่งพักให้สบายๆนี
16: ่
15: แล้วดูอาการมันดีขึ้นป่ะถ้ามันดีขึ้นโอเคจะยกต่อก็ยกแล้วดูอาการมันเป็นมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นมากขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย
16: ่
15: างที่บอกนะครับคนก็ต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าเราบอกไม่ได้ครับว่าอันนี้มันเป็นอะไรมันต้องตรวจเจออะไรตอนที่มีอาการมันถึงจะบอกได้ครับ
16: ค่ะคือจริงๆของที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันมันบางทีมันก็มีได้เนาะบางทีมันเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้แล้วมันไม่หายเหมือนเดิมแล้วมันมีอาการอันนี้เหมือนเราต้องฟังร่างกายตัวเองให้ออกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่แล้วควรจะต้องไปหาหมอนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีอาการอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะนั่นอกผิดปกติหายใจไม่ออกเหงื่อแตกแล้วก็หมดแรงแบบกระทันหันอะไรแบบนี้ค่ะคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยควรช่วยเหลืออย่างไรเป็นอันดับแรกครับหรือว่าเจ้าตัวเองเนี่ยควรจะแบบดูแลตัวเองอย่างไรก่อนที่จะแบบพาตัวเองไปหาหมอค่ะ
15: ครับคือถ้าอยู่คนเดียวนะครับส่วนใหญ่ผมคือแนะนำว่าให้หาทางที่ว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินจะติดต่อใครที่ใกล้ที่สุดที่มาช่วยเราได้อ่ะ เพราะบางทีมันเกิดจากการปุ๊บมันหมดสติไปเลย
16: อ๋ออ
15: ย่างเงี้ยเป็นต้น
16: ไม่มีเวลาใช่ไหมคะ
15: บางทีมันอาจจะไม่รอเวลา
16: เข้าใจเลยค่ะ
15: ใครมาช่วยอะง่ายเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราที่จะมาช่วยเราได้ก็ถึงฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถมาได้เร็วแค่ไหนไงแล้วเราติดต่อเขาได้ไง
16: ค่ะ
15: เป็นง่ายๆก็คือเอานกหวีดแขวนคอไว้ก็ได้ครับเป่านกหวีดแล้วเขารู้แล้วว่าเป่าสองครั้งหรือสามครั้งติดๆกันเงี้ยให้รีบมาช่วย
16: อันนี้ดีมากเลยนะคะดีค่ะรัดมาก
15: ครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ช่วยเหลือกันนะครับตรงนั้นเพราะบางครั้งมันเปิดอาการแล้วหมดสติเลยนะครับตรงเนี้ยโดยเพราะใครที่อยู่คนเดียวเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่กับหลายคนเราก็ต้องบอกเอาไว
16: ้
15: นะครับตรงเนี้ยเพราะนั้นตรงนั้นเป็นอันที่เราต้องหาทางนะแล้วส่วนคนที่มาเนี่ยถ้ายังรู้ตัวอยู่นะครับก็ถามอาการได้หรือว่าถ้ามีเครื่องวัดความดันหรือเครื่องที่จะดูออกซิเจนน
16: ะ
15: ที่มีปิ้วนะครับน
16: ะ
15: บางบ้านช่วงโควิดนี่จะมีติดบ้านไว้เลยอ่ะน
16: ะครับ
15: ติดออกซิเจนบ้าง
16: เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่
15: มันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยเพราะไอ้เครื่องปิดนิ้วที่เราวัดเนี่ยมันจะบอกการเต้นหัวใจด้วยนะครับก็จะมีไฟแวบๆน
16: ะ
15: พอเราเห็นเนี่ยมันมีไฟแวบแป๊บๆคือการเต้นหัวใจนะครับหรือบางเครื่องที่ดีกว่านั้นก็จะเป็นภาพเลยว่าการเต้นหัวใจเราเป็นอย่างนี้นะถ้าเราสงสัยว่าเฮ้ยมันทำไมมันเต้นไม่สม่ำเสมอหรือมันเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปของปกติที่เราเป็นเนี่ยก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับถ่ายวีดีโอไว้ก็ได้นะครับเราได้บอกได้ว่าตอนมีอาการนะหัวใจมันเต้นแบบนี
16: ้
15: นะครับส่วนหรือถ้าใครมีเครื่องวัดความดันนะครับเวลามีอาการเนี่ยส่วนใหญ่มักจะให้นอนราบตัวนั้นนั่งอยู่ยืนอยู่หรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะนอนราบเป็นอันที่ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงนะสมองเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีกว่านะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการเนาะนอนราบได้ก็นอนแล้วก็วัดความดันดูนะครับแต่สำหรับคนไข้โรคหัวใจบางโรคซึ่งเป็นหัวใจล้มเหลวนะครับบางทีนอนราบก็จะมากขึ้นก็มี
16: อ้าวแล้วต้องยังไงคะ
15: ตอนนั้นเนี่ยว่าถ้าไงก็นอนหัวสูง4-5 องศาอะไรนี้ก็ดีนะแล้วเสร็จแล้ววัดความดันเลยครับว่าความดันตัวบนเท่าไหร่ตัวล่างเท่าไหร่หัวใจเต้นกี่ครั้งเพราะว่าความดันรุ่นใหม่ๆบางทีก็จะบอกได้นะครับว่ามีการเต้นหัวใจผิดจังหวะไห
16: ม
15: แต่ก็ตามเนี่ยมันบอกสู้ขึ้นไปฟังหัวใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แนะนำนะครับว่าถ้ามีอาการอะไรผิดปกติแล้วพักแล้วมันไม่หายนะครับรีบไปตรวจเลยนะครับตรวจเจอปกติดีกว่านะครับดีกว่าเราพลาดน
16: ะ
15: ไปเป็นโรคแล้วเราตรวจไม่เจอหรือไปช้าไปอย่างนี้นะครับ
16: ค่ะแล้วมันมีสิ่งไหนที่ไม่ควรทำเด็ดขาดมีบ้างไหมคะในช่วงที่รอหมออยู่อย่างเงี้ยค่ะ
15: ฮะบางครั้งการรอเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็บอกรอเช้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมครับหรือกินเดี๋ยวกินยาลมยาอมยาหม่องสักพักเดี๋ยวมันคงดีขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางครั้งเรายิ่งรอนานนะครับตรงเนี้ยโอกาสที่เราจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะหลอดเลือดที่ตันไปแล้วเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่มันขาดเลือดตายไปแล้วเนี่ยบางทีมันไม่กลับมานะครับ
16: ตรง
15: เน
16: ี้
15: ย
16: ค่ะ
15: โดยทั่วไปในโรคหัวใจก็ต้องภายในประมาณไม่เกิน6 ชั่วโมงหลังจากมีอาการเฉียบพลันนะครับแล้วยิ่งหลอดเลือดสมองนี่ต้องเร็วใหญ่เลย4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงครึ่งไม่เกินเรือจำ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: นะครับ
16: ค่ะ
15: เพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นอันที่ถ้าเราพักแล้วไม่ดีขึ้นนะต้องรีบไปตรวจครับตรงเนี้ยนะ
16: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอนี่คือ
15: ครับ
16: คำเตือนสำคัญ
15: เนี่ยเป็นอันที่อาจจะทำให้เราเสียโอกาสนะครับที่จะช่วยได้เราไปตรวจแล้วมันปกติยังไงก็ดีกว่าอีกแม้ตรวจไม่เจออะไรก็ตามนะครับ
16: นะ
15: ดีกว่าที่เราพลาดไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาเสียใจทีหลังถึงว่าไม่ได้ช่วยหัวใจให้มันกลับมาได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับ
16: มันพอเป็น
15: มีโรคหัวใจล้มเหลวมีอะไรตามมายาวเลยครับตอนนี้
16: ค่ะคือมันพอเป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์หมอว่าบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นแค่สัญญาณเตือนแล้วมันก็หายไปแล้วเจ้าตัวก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคงไม่เป็นไรหรอกนะก็รั้งรอแล้วปรากฏพอมันเป็นอีกทีหนึ่งคราวนี้มันไม่รอแล้วอ่ะ
15: ไม่ทันแล้ว
16: นะ
15: ผมบอกว่าส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าการไว้ดีขอแก้นะครับแย่แล้วแก้ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจตรวจไว้ก่อนนะครับ
16: ค่ะ
15: ตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นการรอเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำด้วยซ้ำถ้ามันจำเป็นแล้วว่าเราอาการมันไม่ดีขึ้นเนี่ยง่ายๆหรือมันยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยอันนี้รีบไปเลยครับ
16: อันนี้
15: คำถามคือเวลาไปเนี่ยดีที่สุดคือไปแอมบูเลนนะครับไปรถพยาบาลนะครับจะดีกว่าขับรถไปเองนะยิ่งขับรถไปเองยิ่งไม่แนะนำเลยนะครับเดี๋ยวไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางยุ่งนะครับหรือมีใครขับไปให้ก็เหมือนกันนะครับคนก็บอกรอเช้าเดี๋ยวลูกมาพาไปโรงพยาบาลไม่ต้องนะไม่ต้องรอเลยนะครับตรงนี้นะครับเรียก169เลยนะครับท่านที่สามารถจะเอารถพยาบาลมารับได
16: ้
15: เพราะถ้าเกิดอะไรระหว่างทางนะครับมันจะยุ่งนะครับบางคนต้องช็อตไฟฟ้าหัวใจปั๊มหัวใจกันระหว่างทางก็มีนะครับเพราะนั้นที่ดีที่สุดก็คือโทรเรียกรถพยาบาลมารับถ้าในกรณีที่เป็นนะลักษณะที่สงสัยนะฮะ
16: ทีนี้ถามอาจารย์หมอนิดนึงค่ะว่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันอยู่แล้วเนี่ยนอกจากกินยาตามหมอสั่งแล้วควรจะดูแลตัวเองอย่างไรอีกคะในเรื่องอาหารการออกกำลังกายการควบคุมน้ำตาลการควบคุมความดันเพราะเราไม่อยากหัวใจวายเหมือนอย่างที่อาจารย์หมอบอกเนี่ยค่ะเป็นกันบ่อยมากเลยช่วงนี
15: ้ใช่ครับเพราะนั้นตรงนั้นเป็นอันที่หนึ่งเราไม่ได้ไปตรวจแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็น
16: ใช่ใช่ใช่
15: ไหมครับแล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงนั้นเป็นอันที่ทั่วไปเราถึงแนะนำว่าอย่างน้อยนะแต่ละปีเนี่ยก็ต้องรู้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร8ชั่วโมงมันเท่าไหร่ก็ดูว่าคุณเป็นเบาหวานหรือยังหร
16: ือ
15: เป็นว่าที่เบาหวานกำลังจะเป็นเบาหวานอย่างนี
16: ้
15: นะครับความดันคุณสูงหรือเปล่าวัดที่บ้านก็ได้วัดที่โรงพยาบาลก็ได้ที่ไหนก็น่าจะวัดได้แล้วสมัยนี้นะครับเพราะนั้นแค่สองสามตัวเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ดื่มสุราที่มันเป็นโอกาสเพิ่มโอกาสเสี่ยงนะครับตรงนี้แล้วถ้ามีโอกาสตรวจอีกก็ไปตรวจไขมันในเลือดด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ทำทุกปีหรือทำเป็นประจำซึ่งพวกนี้นี่สปสช.ประกันสังคมนะครับตรวจได้นะครับไม่มีค่าตรวจอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจมันทำให้เราบางครั้งประมาทแล้วบางทีเกิดโรคแล้วเราก็เสียใจภายหลังนะครับถ้าเรารู้ก่อนเราก็ดูแลก่อนตรงนี้ครับ
16: อืมค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนอ้วนอาจจะดูแข็งแรงแต่ว่ามันต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเพราะหัวใจวายอย่างที่หลายคนกลัวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยหลายครั้งนะคะที่มันเกิดจากสิ่งที่สะสมมานานหลายปีทั้งน้ำตาลที่สูงความดันที่สูงอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการละเลยสุขภาพตัวเองแล้วการดูแลหัวใจจึงไม่ได้เริ่มต้นวันที่เรามีอาการนะคะแต่ว่ามันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราแบบยังเดินได้ยังทำงานได้และที่สำคัญยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะเพราะหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากความโชคดีแต่มันเกิดจากการที่เราดูแลอย่างเข้าใจค่ะอาจารย์หมอคะทีนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดเตือนใจนะคะถึงพี่ป้านะว่าหัวใจของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้พังลงในวันเดียวแต่มันเกิดจากการสะสมของพฤติกรรมแล้วก็โรคที่บางทีเราอ่ะมองข้ามก็เลยอยากจะให้อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะว่าเราควรจะเริ่มต้นดูแลหัวใจของเราตั้งแต่วันนี้ยังไงบ้างคะ
15: ในการดูแลหัวใจนะครับมีอยู่9เรื่องด้วยกันนะครับที่น่าจะบอกเราได้ว่าสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเราดีหรือไม่ดีนะครับเราก็ย่อว่าเป็น4 อสอนคนนะครับ4 อสอนคนอที่1คืออาหารนะครับจริงๆคนไทยเรากินผักผลไม้ให้เกิน5ฝ่ามือต่อวันเนี่ยเราก็ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วโอกาสโรคหัวใจหลอดเลือดก็จะลดลงนะครับอที่2ก็คืออิริยาบถนะเดินเกินวันละ19,000ขึ้นไปดีสุดแต่น้อยผู้สูงอายุขอเกิน6,900ต่อวันอย่างเงี้ยนะครับ
16: ค่ะ
15: ข้อที่3ก็คือคอเอวนะครับรอบเอวไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับนะตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าใครเอวใหญ่เกินกว่าส่วนสูงของเราหาร2เช่นสูง160ซมรอบเอวไม่เกิน80ซมอย่างเงี้ยต้นนะครับ
16: ค่ะ
15: ข้อที่4แอลกอฮอล์นะครับนะครับสอนสอนนะครับตอนก็คือสูบบุหรี่ใช่ไหมครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดูดควันบุหรี่หัวใจก็จะดีแข็งแรงนะครับต่อไปก็คือHDL นะครับ HDL เป็นไขมันดีนะครับควรอยู่ระหว่าง60-100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ต้องเจาะเลือดนะถึงจะบอกได้นะครับแล้วก็นอนหนูนอนหลับนะครับนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน
16: ค่ะ
15: พอควายคนนะครับพอควายคือความดันโลหิตนะครับ120-80นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือน้ำตาลในเลือดนะ
16: ่ค
15: ่ะก็อยู่ระหว่าง70-100มิลลิกรัมต่อเดือนชีวิตตอนงดอาหาร8ชั่วโมงอันนี้9เรื่องนี้แหละเป็นตัวที่ถ้าเราทำถึงเป้าได้เนี่ยมันจะลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดหรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดทั้งเฉียบพลันทั้งเรื้อรังอะไรตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็น่าจะดูแลตนเองตามหลักตรงนี้เราเรียกว่า 4 อ สอนคนครับ
16: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์ค่ะประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะ
15: คร
16: ับ
15: ดีครับ
16: สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะ
15: ค
16: ่ะหัวใจไม่ได้เตือนเราด้วยเสียงที่มันดังเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้หัวใจร้องขอนะคะก่อนที่จะเริ่มดูแลสวัสดีค่ะ
13: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: คนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 นเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ Seasons ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค

0: บริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและในอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
3: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่าท่านดัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพรมยามยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
2: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็ก และได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
4: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสั่งตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรี
8: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
9: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนาม ที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลยแปดๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประมงกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดทั่วประเทศประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 2,800 ถึง 3,000 ล้านบาทกรมประมงเตรียมเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบโดยปลาบ่อดินชดเชยไร่ละ 4,890 บาทกุ้งทะเลและหอยทะเลไร่ละ 12,350 บาทและสัตว์น้ำในกระชังหรือบ่อซีเมนต์ตารางเมตรละ390บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมจัดทีมช่วยเหลือ

กรมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

0: ริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082 49

6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอมไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอมไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประมงกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดทั่วประเทศประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 2,800 ถึง 3,000 ล้านบาทกรมประมงเตรียมเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบโดยปลาบ่อดินชดเชยไร่ละ 4,890 บาทกุ้งทะเลและหอยทะเลไร่ละ 12,350 บาทและสัตว์น้ำในกระชังหรือบ่อซีเมนต์ตารางเมตรละ390บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมจัดทีมช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดและแผนงานระยะยาวรัฐบาลเตรียมพิจารณาข้อเสนอของเกษตรกรในการพักชำระหนี้และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพร้อมจัดสรรพันธุ์สัตว์น้ำอาหารและเวชภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่การผลิตเพื่อช่วยเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้

0: เวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
1: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจาก ID Cell SSSS

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้นชื่อ

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปดตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงมาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากกันชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: คนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
3: มาถึงตอนที่5ของทุ่งมหาราชโดยเรียมเองนะคะเราก็กลับมากับห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณจิตริน
4: ครับผมกลับมาสู่กำแพงเพชรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: แล้วก็กลับมาสู่หนังสือนะคะที่มีคุณฟังถามถึงแล้วก็อยากฟังมากที่สุดอีกเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหนังสือร้อยเล่มที่คนไทยควรได้อ่านด้วยค่ะเอาละตอนนี้นะคะก็มาถึงตอนที่ทิดรื่นจะได้แต่งงานกับสุดใจเข้าใจว่าน่าจะมาถึงตอนจะบอกว่าตอนสำคัญไหมก็น่าจะเป็นตอนสำคัญเนาะแต่ก็ไม่ใช่ตอนสำคัญที่สุดเพราะดูเหมือนว่าค่อนข้างจะง่ายอยู่เหมือนกันนะ
4: ค่อนข้างจะรับรื่น
3: ครั้งใช
4: ่สมกับชื่อทิดรื่นที่มาเจรจาแล้วก็อ้อราบรื่นไปหมด
3: แล้วก็ฝ่ายสาวเจ้าเพราะว่าก็รักเหมือนกันแล้วก็รอมาตั้งนานแล้วต้องบอกว่าเป็นความรักที่ราบรื่นจริงๆเนาะ
4: ครับแต่อาจจะรอนานหน่อยเอาก็ไม่หน่อยนะครับก็รอเป็นปีเหมือนกัน
3: แต่ว่าหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะราบรื่นเหมือนอย่างชื่อทิดรื่นหรือเปล่
4: า
3: แต่ตอนนี้ลองมาฟังเรื่องต่อไปกันก่อนนะเท่าที่ฟังมานี่เหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะตอนเนี้ยที่จะแต่งงานกันเนี่ยมันจะมีอะไรอีกหรือไม่ก็ลองมาฟังกันนะคะกับทุ่งมหาราชตอนที่5

จำปาด้วยใบหน้าที่ร้อนผ่าวและหัวใจระทึกด้วยความตื่นเต้นยินดีปราดลงไปที่ตีนท่าหน้าบ้านหัวค่ำวันนั้นแล้วก็หยุดชะงักอยู่ที่เชิงบันไดเมื่อปรากฏว่าเรือเป็ดทั้งลำปราศจากแสงไฟและ

0: างเสียงยาวกว่ากันจนกระทั่งเมื่อได้ยินซ้ำจึงตอบออกไปได
1: ้ฉันเองจ้ะจำปานางพิทิศใช่ไหมเล่า
0: เสียงเคลื่อนไหวปรากฏออกมาจากตอนท้ายเรือและเรือโครงนิดๆเหมือนเจ้าของเสียงลุกขึ้นยืนแสงเดือนขึ้นสีค่ำคืนนั้นไม่สามารถที่จะทำให้หล่อนแลเห็นอะไรได้ถนัดเพราะพระจันทร์เดินอยู่หลังกลุ่มเมฆตลอดเวลาถึงกระนั้นจากเสียงกระดานเรือลั่นและอาการไหวพะเยิบของเรือหล่อนก็บอกได้ว่าเขากำลังเดินออกมาทางหัวจนในที่สุดหน้าหนึ่งจึงโผล่ออกมาจากประตูเรือตอนนั้น
2: โถ ก็นึกว่าใครคิดถึงหรือแทบตายนี่แล้วสนใจมาด้วยหรือเปล่า
1: เขาอยู่บนบ้านคิดถึงใครกันแน่ฮะพี่ทิศ
2: ก็ทั้งสองคนนั่นแหละ
0: กลิ่นเหล้าที่ฟุ้งมาจากกลืนทำให้จำปาเริ่มสงสัยในความโง่หรือความฉลาดของการตัดสินใจที่ทำให้หล่อนลงไปพบเขาในเวลาวิกาลเช่นนั้นสงสัยจนกระทั่งความเหมาะสมของวาจาที่ลั่นออกไปเป็นเชิงสรรพยอก
1: ทำอะไรอยู่เล่าพี่ทิศน่ะเห็นจะเข้านอนแล้วหรือเปล่า
2: อ๋อเปล่าเมื่อยก็เลยเอนหลังเล่นนะคอยพวกนั้นว่าแต่เองเถอะลงมาทำไมค่ำมืดป่านี้เนี่ยฮะ
1: ก็ข่าวดีจนอดเก็บไว้แล้วก็บอกพรุ่งนี้ไปได้นะสินี่ปักแค้ว่าตกลงยกสุดใจให้พี่ทิศแล้วนะ
0: ทิศปรื่นคลานออกมาจากประตูเรือจนหมดตัวนั่งตะคุ่มมองในแสงสว่างอันเลือนรางจากพื้นน้ำซึ่งกระทบแสงจันทร์มัวอยู่เบื้องหลังครั้นแล้วทิศปรื่นก็หัวเราะ
2: เอาอะไรมาพูดอะจำปาฉันเจอกับแม่เสือของเองเมื่อกลางวันยังไม่ได้เรื่องได้ราวเท่านั้นเลยนอกจากเคราะห์ดีที่ไม่ถูกตะเพิดกลับมานะ
0: เขารู้แล้วล่ะว่าพี่ทิศน่ะพูดอะไรกับป้าแคล้วบ้างข้ากระสุดใจมาแอบฟังอยู่ใต้ถุนเรือเกือบตลอดเวลาพอพี่ทิศลงมานะสุดใจขึ้นไปแทนข้าก็แอบฟังคนเดียวเชื่อเถอะเรื่องของพิทิศน่ะสำเร็จแน
2: ่แต่มันเป็นไปได้ยังไงอะในเมื่อยังไม่ได้พูดกันในเรื่องสินสอดทองมั่นการสู่ขอพิธีแห่ขันหมากแกบอกอย่างเดียวแต่ว่าขอเวลาตรึกตรองดูก่อนขอเวลาหารือสุดใจ
1: เขาให้คำตอบป้าแขวแล้ว
2: แล้วว่ายังไงอ่ะ
1: ก็แล้วแต่ป้าจะจัดการข้าก็ได้ยินต่อไปด้วยว่า
2: ว่าอะไร
1: ช่างเถอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพิธีหรอกฉันลงมาบอกเท่านี้แหละเรื่องอื่นๆน่ะเอาไว้รู้เองทีหลัง
0: ตื่นขยับตัวเขยิบออกมาถึงแคมเรือ
2: เดี๋ยวแล้วขึ้นจำปาจะไม่ขึ้นมานั่งคุยบนนี้ก่อนเถอะข้ายังงงเต็มที
1: คุยกับพี่ทิศได้หรือน่ะฮะสองต่อสองแล้วก็มืดเหมือนเข้าถ้ำ
2: เออเถอะน่าข้าไม่กินเองหรอกจำปาเฮ้ย
0: จำปาไม่แลเห็นหน้าเขาได้ถนัดรู้สึกอย่างเดียวแต่ว่าในลำคอของทิศปรื่นมีเสียงหัวเราะร่วนตามเคยจำปาหยุดยืนลังเลอยู่หน่อยนึงระหว่างการชั่งใจซึ่งหาน้ำหนักอะไรไม่ได้เพราะได้ฟังการรบเร้าจากทิศปรื่นอีกสิเดียวหล่อนก็ก้าวเข้าไป

0: ต่อตัวนั่งลงบนแคมเรือเป็ดห่างออกมาจากทิศปรื้นอย่างเสียไม่ได้หืมน่าเกลียดมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะข้าจะรีบขึ้นไปปรื้นหันมาดูจำปานิดหนึ่งหัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคอแล้วก็หันกลับไปสู่แม่ปิงอันเวิ้งว้างอยู่เบื้องหลังอย่างครุ่นคิด
1: งงจริงๆจำปาข้าว่าเร็วพออยู่แล้วป้าแคล้วยังเร็วไปกว่าข้าทีนี้จะทำอย่างไรล่ะเรื่องปลูกเรือนหอเรื่องคนที่จะแห่ขันหมากแล้วสามถ้วยใครจะเป็นเจ้าผ้าฝ่ายชายอะ
0: มันจะยากอะไรล่ะพี่ทิศที่ป้าแคล้วอะออกเยอะแยะไปหลานสาวที่รักเหมือนลูกในไส้ทั้งคนแกยังยกให้ง่ายๆลงถูกใจอย่างนี้แล้วก็ขอที่ไหนหรือจะไปขัดฮะเรื่องจัดผู้ใหญ่ฝ่ายพิทิศก็คนแห่ขันมากก็เหมือนกันปรึกษากันเถอะปากแคล้วออกปากใครทั้งคลองเหนือคลองใต้บ้านไร่หัวยางไม่มีใครขัดแต่จะให้ข้าแนะแล้วก็ผู้ใหญ่พูนนั่นแหละเหมาะนิสัยใจคอแกดีปากแคล้วชอบพวกบ้านไร่เกือบทั้งบ้านล้วนแต่ญาติแกทั้งนั้นไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งรื่นหันกลับมาฟันขาวๆด้วยการหัวเราะปรากฏอยู่บนดวงหน้าที่เห็นได้รังราเขาเปลี่ยนท่านั่งเรือลำนั้นก็โครงพเยบพยาบอีก
1: เองนี่เหมาะสำหรับจะเป็นที่ปรึกษานะจริงทีเดียวจำปาข้านึกออกละถ้าป้าแคล้วรักที่จะให้ข้าเป็นหลานเขยแกก็คงจะเป็นธุระให้เองสำหรับเรื่องนั้นประหลาดไหมล่ะสินสอดทองมั่นยังไม่ได้ตกลงกันเลยด้วยซ้ำไป
0: ข้อนั้นน่ะพี่ทิศไม่ต้องห่วงสินสอดทองมั่นไม่สำคัญข้าจะยินป้าแคล้วว่าอย่างนั้นนะ
1: ป้าแคล้วว่าอย่างนั้นเหรอทำไมจะไม่สำคัญเล่า
0: คราวนี้ปรื่นเปลี่ยนท่านั่งอีกจากการนั่งขัดสมาธิเป็นชันเข่าข้างหนึ่งชะโงกหน้าเข้ามาหาจำปาอย่างจริงจัง
1: ข้าเนี่ยรับปากสุดใจเขาว่าการถอดกำไรของเขาจะไม่อายใครทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปสมหน้าสมตาข้ายังมีเจตนาแน่วแน่ว่ามันจะต้องเป็นตามนั้นนี่ฟังนะจำปาข้าไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนักหนาพยายามสะสมเงินทองที่ได้จากการค้าขาย2ปีหลังนี่ก็ไม่กี่ช่างเคราะห์ดีได้ลงไปธุระบางกอกถูกหวยรวย 2-3 ครั้งได้มรดกจากยายที่ขานุอีกกองหนึ่งถึงได้ซื้อเรือซื้อของซื้อทองมาสำหรับจะแต่งเมียกับเขาสักคนเป็นคนแรกในชีวิตคิดแล้วกันหาขันนะแต่มันจะต้องเป็นไปตามที่ข้าตั้งใจไว้นี่ข้าจะบอกเองจำปาว่าข้าตั้งใจไว้อย่างไร10ช่างสำหรับสินสอด10บาทสำหรับทองมั่นเรือนหอมุงแฝกฝาปลือพื้นกระดานนั่นแหละที่ข้าจะให้สุดใจ
0: ลมหายใจของจำปาสะดุดขาที่ราน้ำอยู่หดขึ้นไปพับเพียบไว้กับแคมเรือพิทิศนั่นมากเสียยิ่งกว่ารายใดๆที่คนบ้านนี้เคยแต่งกันมาแล้วมากกว่าผู้หญิงทั้งกำแพงนอกจากคราวพับโป้แต่งกับแม่ทองย้อย
1: ถ้าข้าเป็นพับโป้นะสุดใจจะได้มากกว่านั้นอีกเราจะแต่งกันอย่างเอิกกระเริกยิ่งกว่าเขาข้าต้องการให้คนเมืองกำแพงทั้งเมืองได้รู้ได้เห็นกันว่าผู้หญิงที่เป็นเมียทิดรื่นนะเคราะห์ดีเพียงไร
0: ไม่นึกเลยไม่นึกเลยว่าสุดใจจะเคราะห์ดีถึงอย่างนั้นใส่สร้อยข้อมือหนักสลึงเดียวเป็นทั้งหมดที่ข้าเคยได้รับจากพี่โปร่งแต่ทองหยองอ่ะมีอยู่เท่าไหร่ก็เสียไปเพราะเขารวมทั้งสร้อยข้อมือเส้นนั้นด้วย
1: เอ้ยอย่าไปเสียดมเสียดายอะไรกับมันเลยจำปาข้าจะชดใช้ให้เองเมื่อเรื่องของข้ากับสุดใจสำเร็จแล้วนะว่าแต่นั่งอย่างนั้นเรือเอียงนี่ขยับขึ้นมาเสียหน่อยไม่ดีกว่าหร
0: ออ๋อถ้าฉันขยับเข้าไปพ่อเจ้าประคุณจะได้ขยับเข้ามาละสิจำปาคิดหล่อนกว่าสายตาขึ้นไปบนตะลิ่งและตามหน้าท่าทั้งซ้ายและขวาช่างเถอะแค่นี้ก็ดีแล้วจำปาบอกแต่กลับขยับห่างออกมายิ่งกว่าเก่า
1: ข้ายังไม่รู้เลยว่าจะตอบแทนเองได้อย่างไรอะแรกรักกับสุดใจก็ได้เองจะแต่งกับเขาก็ได้เอง
0: มือข้างนั้นของทิปรื่นเอื้อมออกมาอีกคราวนี้วางแปะลงบนเข่าของหญิงสาวราวกับว่าไม่ได้ตั้งใจ
1: ข้าจะไม่ลืมเองเป็นอันขาด
0: จ้าจำปาจับมือข้างนั้นวางลงเสียบนกระดานเรือขยับถอยห่างออกไปอีกจนเกือบตกแคมเรือไม่ต้องปากว่ามือถึงอย่างพี่โปร่งนะข้าก็เชื่อ
1: ไม่ลืมจริงๆจำปาข้าจะตอบแทนความใจดีของเองให้ถึงขนาดทีเดียว
0: แต่มือข้างนั้นยังพยายามยกขึ้นไขว่คว้าต่อไปจำปาหลบลอดมือข้างนั้นจนกระทั่งถ้าพลัดตกน้ำจึงโดดลงไปอยู่ที่ซุงท่อนนั้นได้ขอบใจจ้าข้ายังไม่ต้องการตอบแทนจากพิทิศอย่างนั้นอย่าลืมนะว่าข้าเป็นเพื่อนสุดใจทิศปรื่นหยุดชะงักหน่อยเหมือนได้สติเสียงหัวเราะร่วนในลำคอหายไป
1: กลับมาก่อนจ้ะป้ามานั่งคุยเป็นเพื่อนข้าก่อนเถอะสัญญาให้ว่าไม่ทำอะไรจริง
0: ๆเชื่อในเรื่องอื่นแต่ยังสงสัยในเรื่องผู้หญิงจำปาก้าวขึ้นไปบนบันไดลูกล่างมือจับราวไว้พรางหันหน้ามาหัวเราะ

0: ชนบทเล็กๆอย่างคลองใต้ไม่มีอะไรจะผ่านหูและตาไปได้ง่ายๆฉะนั้นในทันใดที่เทศกาลเดือน12ผ่านไปเรือนหอหลังใหญ่ยกขึ้นในบริเวณเนื้อที่กว่าไร่ใต้เรือนหลังเดิมของป้าแคล้วลงมาทุกคนจึงจับตาดูแล้วก็คอยอยู่ด้วยความสนใจถึงการแต่งงานระหว่างรื่นกับสุดใจซึ่งบอกกล่าวเปล่าร้องกันไปทั่วว่ากำหนดไว้ในเดือนยี
1: ่ตลอดเวลาเหล่านั้นการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเปิดโอกาสให้สุดใจแคล้วและชาวบ้านนั้นได้รู้จักอุปนิสัยใจคอของรื่นดียิ่งขึ้นสนิทสนมยิ่งขึ้นความเปิดเผยและหัวเราะง่ายของเขาเรียกร้องความรักจากเด็กความเอ็นดูจากผู้ใหญ่และมิตรภาพจากคนในวัยเดียวกันทั่วไปในระยะ 2-3 เดือนนี้สุดใจมองเห็นเขาในลักษณะที่แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นกว่าเพียงคืนเดียวของความรักซึ่งหล่อนวาดขึ้นจากความฝันเขาเป็นแม่งานที่ลูกมือทุกคนไว้วางใจไม่ว่าจะออกป่าลากไม้หรือยกเรือนเขาเป็นเพื่อนที่เด็กเล็กๆอาจจะขี่คอได้และในขณะเดียวกันก็เป็นคนรักที่อ่อนโยนบูชาและเอาใจใส่เวลาส่วนใหญ่ของเขาล่วงไปกับป้าแคล้วในการกะกำหนดฤกษ์ยามการยกเรือนหอรายละเอียดของงานพิธีที่จะมาถึงต่อไปแม้กระนั้นขณะใดที่มีโอกาสอยู่ใกล้ถึงจะไม่ได้พูดจาปราศัยด้วยสายตาที่มองเขาอยู่ก็เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนามันทำให้หล่อนอดรู้สึกใจสั่นเพราะความตื่นเต้นไม่ได้ทุกคราวที่สำนึกถึงความใกล้ชิดของเขาและคืนวันสุขดิบที่กำลังใกล้เข้ามา
0: เอ็งทำยังไงอ่ะจำปาคืนแรกที่พี่โปร่งถอดกำไลเองอ่ะ
1: ครั้งหนึ่งหล่อนกระซิบถามแม่เพื่อนสาวหน้าแดงเรื่อด้วยความรู้สึกอึดอัดใจขณะที่จัดอาหารเลี้ยงแขกที่มาช่วยยกเรือนอยู่ด้วยกันในครัวไฟ
0: ก็หลับตาปี๋แล้วปล่อยให้เขาทำอะไรตามสบายไปเท่านั้นเอง
1: ฟังดูเหมือนง่ายเกินไปที่หัวใจซึ่งเต้นระทึกและความคิดที่ฟุ้งซ่านของหล่อนจะคิดได้ว่าเป็นไปง่ายได้เหมือนประเพณีการขึ้นหอของชาวไร่ง่ายได้เหมือนกับหอบผ้าตามผู้ชายไปของชาวคลองเหนือคลองใต้หนองปริงที่ปรากฏอยู่ไม่ต่ำกว่าปีละ2-3 รายในชีวิตของหล่อนตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งถึงสาวรุ่นสุดใจเคยได้ทราบเหตุการณ์เหล่านั้นบางรายอยู่กินกันด้วยความผาสุกบางรายชีวิตรักสะบั้นลงกลางคันเลิกร้างกันไปสำหรับจะจับคู่ใหม่อยู่กินกันด้วยความผาสุกหรือเลิกร้างอีก
0: ฉันกับเขาไม่เป็นอย่างนั้นหล่อนคิดวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าร้อนผ่าวไปทั้งใบหน้าและเนื้อตัวอยู่ในความมืดของราตรีขณะที่ทิ้งตัวลงนอนหรือมีโอกาสอยู่แต่ลำพังในเวลากลางวันหล่อนคิดถึงความรักระหว่างหล่อนและรื่นอย่างความรักที่สดชื่นยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรจะมาทำให้สั่นคลอนความรักที่หนักแน่นและแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตที่หล่อนรักท่ามกลางอารมณ์และความคิดที่ฟุ้งซ่านเช่นนี้เองคืนวันผ่านไปในที่สุดเดือนยี่พร้อมด้วยพิธีสมรสก็มาถึงโดยไม่รู้ตัวสุดใจรู้สึกละลานตาละลานใจพิศวงงงงวย ไปด้วยความสุขความตื่นเต้นเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางเวทีละครโรงใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ผ่านไปและในขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นคนละต่างหากจากเหตุการณ์เหล่านั้นการเลี้ยงคนที่หลั่งไหลมาจากทุกคนทุกแห่งจนแน่นบริเวณบ้านไปหมดขบวนแห่ขันหมากจากบ้านผู้ใหญ่พูนเสียงโห่ร้องกึกก้องออกไปถึงกลางแม่น้ำหล่อนจำอะไรเกือบไม่ได้ใครเป็นคนกั้นประตูขบวนเจ้าบ่าวใครเป็นคนเข้ามาจูงหล่อนออกไปจากห้องและใครเป็นคนแรกที่รดน้ำอย่างเดียวที่จำได้แม่นยำก็เพียงแต่ในตาอันวาววามของรื่นที่ลอบชำเลืองมาดูหล่อนไม่หยุดหย่อนในขณะที่พับเพียบอยู่ข้างเคียงกันเสียงเฮฮาที่ดังลั่นบ้านไม่มีความหมายอะไรพิธีรีตองทั้งหลายไม่มีความหมายอะไรความรู้สึกที่ว่าเขาอยู่ใกล้หล่อนและกับหล่อนเท่านั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเมื่อเข้าใต้เข้าไฟเสียงมโหรีกล่อมกระหึ่มและได้เลิกส่งตัวหัวใจของหล่อนซึ่งเต้นแรงอยู่แล้วก็ยิ่งเต้นเร่าและระรัวจนแทบจะบังคับไว้ไม่ได้หล่อนยึดมือจำปาไว้แน่นขณะที่จะก้าวเข้าไปในห้องมองเห็นที่นอนมองเห็นหมอนขวานหมอนข้างและมุ้งประบายแพรสุดใจก็ใจสั่นเข้าไปด้วยกันนะจำปานะอยู่เป็นเพื่อนกันสักคืนเฮ้ยเป็นบ้าจู่เข้าไปได้ไงฮึใจดีๆไว้สุดใจเข้าไปเถอะเขาไม่กัดเองหรอกใจดีๆไว้แต่ว่าข้ากลัวปักแคล้วอยู่นั่นแล้วก็ลุงชื่นกับป้าปรางขับไปละ
1: ด้วยแข้งขาซึ่งสั่นสุดใจหันดีหันขวางก้มหน้าตั้งท่าเหมือนจะกลับใจหายวาบเมื่อรู้สึกว่ามือของป้าแคล้วยื่นออกมาจูงเข้าไปหาเขาเสียงของนายชื่นและแม่ปรางพึมพำอวยพรสั่งสอนและแนะนำหล่อนจำอะไรนึกอะไรไม่ออกนอกจากความอ่อนนุ่มของที่นอนนอกจากมือที่หยาบใหญ่และร้อนผ่าวของเขาซึ่งกุมมือเล็กๆของหล่อนไว
0: ้รักกันทนุถนอมกันปกป้องครองกันไปจนกว่าจะแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองนะ
1: หล่อนแววประโยคสุดท้ายร่างเลือนเกินไปที่จะเข้าใจความหมายชัดตื่นเต้นและตื่นตันเกินไปที่จะจับต้นชนปลายติดในที่สุดพิธีเสร็จเพียงแค่นี้ในที่สุดพ่อเท่าแม่เท่าก็ออกไปและในที่สุดห้องนั้นก็ว่างเปล่าเหลือตะล่อนกับเขาและกลิ่นธูปควันเทียนดอกมะลิกระแจจัน
0: ความหวาดกลัวเก่าๆผุดขึ้นมาอีกสุดใจดึงมือน้อยๆออกมาจากมือของทิดรื่นก้าวลงมาจากที่นอนทำท่าเหมือนจะตามออกไป
1: สุดใจ
0: เสียงของรื่นเต็มไปด้วยความรักและความรู้สึกจ๋าล่อนขานตอบเบาๆโดยไม่ได้หันกลับมาแต่หยุดชะงักอยู่กับที่ขาทั้งสองของสุดใจอ่อนปวกเปียกราวกับจะล้มเสียให้ได้
1: จะไปไหนอ่ะ
0: ออกไปหาจำปาจ้ะ
1: เ
0: สียงหัวเราะเบาๆของทิดปรื่นขณะที่ก้าวตามเข้ามายืนอยู่ข้างหลังทำให้สุดใจ แทบจะกลั้นลมหายใจยิ่งสำนึกถึงมือซึ่งใหญ่และหยาบคู่นั้นสอดมาโอบไว้สองข้างสะเอวสุดใจก็หมดกำลังที่จะยืนอยู่ได
1: ้นี่เหรอคือผลของความอดทนที่ข้าอุตส่าห์คอยมาเกือบ2 ปี
0: หล่อนได้ยินเสียงเขากระซิบที่ข้างหูความรู้สึกที่งุนงงอยู่แล้วแทบจะมืดมิดไปเพราะความเสน่หาขณะที่เอวสัมผัสอ้อมแขนอันมั่นคงหลังสัมผัสอกอันอบอุ่นและกว้างตลอดจนความใกล้ชิดซึ่งมีอำนาจดึงดูดเหมือนแม่เหล็ก
1: เกือบ2 ปีแต่ทันทีทันใดที่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันแต่ลำพังโดยเฉพาะเอ็งกลับอยากจะออกไปหาจำปาเนี่ยนะ
0: เวลายังหัวค่ำอยู่นี่นาถึงพี่ทิศก็ควรจะออกไปสนุกกับพวกผู้ชายเขาก่อน
1: คืนนี้เวลาข้าไม่มีสำหรับใครสุดใจนอกจากความรักของเราเองกับข้าแต่เย็นมาเล่าสักหยดเนี่ยไม่ได้ล่วงเข้าไปในลำคอเลยก็เพราะว่าข้าไม่ต้องการจะเป็นทิดรื่นคนนั้นทิดรื่นอย่างวันแรกที่เองเห็นข้าต้องการจะเป็นผัวเองอย่างทิดรื่นตัวจริงนี่เงยหน้าขึ้นทีเหรอสุดใจข้ายังไม่เห็นในตาของเองเลยนอกจากผมนอกจากหน้าผากนอกจากแก้มคางแล้วก็ใบหูดูเธอในตาของเองบอกว่ากลัวมันกลัวอะไรนะสุดใจ
0: เปล่าจ้ะ
1: เกือบ2 ปีเต็มๆข้าคอยอยู่แต่โอกาสนี้นะขณะที่จะได้เองมาอยู่ในอ้อมแขนของข้าเป็นเมียของข้าอย่าคิดถึงใครสุดใจอย่ากังวลถึงอะไรนอกจากข้าเป็นผัวและเองเป็นเมีย
0: แต่ว่าโมโหรียังไม่เลิกใครๆก็ยังไม่หลับมา
1: จะไปสำคัญอะไรให้โมโหรีเล่นต่อไปจนกว่าจะเมื่อยสิเล่าก็ยังมีอีกหลายเทสำหรับพวกแขจะเมากัน
0: หัวใจของหล่อนเหมือนจะหยุดเต้นเอาจริงๆเมื่อรู้สึกว่าร่างอันสูงของเขาก้มลงลมหายใจที่ร้อนสัมผัสกับผมจมูกที่เย็นสัมผัสกับแก้มแขนข้างหนึ่งรัดเอวแน่นเข้าอีกข้างหนึ่งสอดเข้าใต้เข่าทั้งคู่แล้วร่างของหล่อนก็หลุดจากพื้นพิทิศพิรื่นในตาของหล่อนรีบปิดเนื้อตัวก็อ่อนเปียก
1: เมียของข้าคืนของเรา
0: เขาพึมพำเดินตรงเข้าไปที่ที่นอนในขณะที่หล่อนมิได้ดิ้นรนหรือผลักไสมิได้แม้แต่จะลืมตาวาจาของจำปายังคงแว่วอยู่ในความทรงจำปรับตาปี่ไปสิแล้วแต่เขาจะทำอะไร
1: แต่ทันใดที่หลังสัมผัสกับที่นอนอ่อนนุ่มและเย็นระรื่นในตาที่หรี่ปรือของหล่อนก็อดลืมขึ้นไม่ได้ลืมขึ้นศพในตาซึ่งมิได้วาววับอีกต่อไปหากเชื่อมเพราะความรู้สึกของชายผู้แรกประสบความรักจริงจากในตาคู่นั้นสุดใจมองเห็นความรักหลักประกันความปลอดภัยและอนาคตอันไกลแสนไกลก่อนที่หนังตาอันหนักของหล่อนจะกลับหลีหลับและความรู้สึกจะกลับเข้าสู่ภวังค์อีกเมื่อสวงอกสัมผัสกับมืออันใหญ่หยาบและร้อนราวกับเปลวไฟ

0: ลมเหนือยังโชยพัดกระหน่ำความเย็นเยือกของฤดูหนาวปีนั้นเป็นไปอย่างจับกระดูกดำทุกๆเช้าท้องน้ำปกคลุมไปด้วยหมอกอันหนาทึบทุกๆเย็นซากของนกนางแอ่นตายเกลื่อนอยู่ตามชายหาดซึ่งเพิ่งผุดน้ำในตุ่มเป็นฝาอาหารทุกชนิดเป็นไขและมันแข็งฝูงปลาสร้อยซึ่งขึ้นจากใต้ยังคงผ่านแม่ปิงในท้องที่กำแพงเพชรไปไม่ขาดสายไม่มีใครรู้ว่ามันไปไหนนอกจากไปและไปทั้งกลางคืนกลางวันเป็นทิวแถวสุดสายตาสูงไม่รู้จักสาทอดแหและลมมองตาเล็กไม่รู้จักหมดจนกระทั่งเดือนสามผ่านไปน้ำยิ่งลดและอากาศเริ่มอบอุ่นขบวนสุดท้ายของมันจึงสุดสิ้นลงเหลือแต่ฝูงเล็กฝูงน้อยที่ยังกระเซ็นกระสายตามมาข้างหลังหน้าหนาวเป็นหน้าปลาและพร้อมกับงานที่ไร่เกาะซึ่งเริ่มขึ้นแต่น้ำลดทุกๆเช้าเรือหมู่หรือชะล่าจะนำปรากฏปลาแก้ตะภาคตะเพียนแม้กระทั่งสวายและกระโห้เต็มลำจากร้านจิตหรือหาดชุมนุมเบ็ดบราวณที่หนึ่งที่ใดในบริเวณแม่น้ำหน้าคลองสวนหมากกลับเข้ามาสู่บ้านในบรรดาชายชะกันเหล่านั้นรื่นจะรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งเสมอไปไม่ว่าเพื่อนบ้านจะทำมาหากินอะไรเขาเป็นต้องทำด้วยและทำได้ดีกว่าเกือบทุกกรณีไปไม่ว่าจะเป็นการทำไร่หรือหาปลาทำนาหรือตัดหวายทำใต้หรือตักน้ำมันยางเขาไม่เคยอยู่ว่างแม้เวลาว่างจะมีอยู่เหลือพอสำหรับชนบทเล็กๆที่อุดมสมบูรณ์เช่นนั้นและในยุคอย่างนั้นทุกๆวันหมายถึงงานสำหรับเขาและชีวิตหมายถึงความกระปรี้กระเปร่าไร่ที่เกาะขยายเนื้อที่ออกไปอีกหลายไร่จำนวนต้นยาเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อย
1: ถั่วข้าวโพดกับผักฟักแฟงแตงน้ำเต้าเป็นแต่เพียงอาหารไปวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งแลกกันได้โดยของอื่นจะซื้อขายกันก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่เหมือนยาสูบซึ่งหมายถึงเงินก้อนถ้าเราปลูกได้มากพอและถ้ายาตั้งยังราคาดีปีหน้าเราจะขยายเนื้อที่ออกไปอีก
0: เกือบจะในทันทีที่ชีวิตครอบครัวของเขาเริ่มต้นเมื่อการแต่งงานผ่านพ้นไปความคิดของรื่นก็จดจ่ออยู่แต่งานข้างหน้าสายตาของเขาเพ่งถึงแต่อนาคตแม้กระนั้นก็มิได้ละเลยต่อบทบาทของคนรักที่มีต่อสุดใจแต่แรกมาบางขณะวาจาของเขาอาจจะมิได้เอ่ยแต่ความหมายที่ปรากฏออกมาจากในตากิริยาอ่อนโยนที่เขาแสดงต่อและอาการบีบเบาๆจากมือที่ใหญ่หยาบและแข็งแรงของเขาบอกสุดใจดีกว่าการโอ้โลมปฏิโลมใดๆซึ่งชายจะพึงแสดงต่อหญิงคนรักของตนว่าหล่อนและเขาเป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่างไม่มีวันจะแยกออกนอกจากยาตั้งน้ำมันยางไต้สีเสียดและเปลือกขยันซึ่งเป็นสินค้าที่เขากว้านซื้อไว้สำหรับหน้าแล้งเพื่อล่องลงมาใต้ไม้กระยาเลยและเบญจพรรณก็อยู่ในความคิดของรื่นด้วยทุกๆปีชาวบ้านนั้นจะเข้าป่าอย่างใกล้ดงเศรษฐีและวังกระทะอย่างไกลหน้าบ่อคำท่าขี้เหล็กและโป่งน้ำร้อนแล้วก็ลากไม้ซึ่งตัดทิ้ง คาตอไว้แต่ปีก่อนออกมากองไว้ริมตลิ่งคนละต้นสองต้นแล้วแต่กำลังของตนจะทำได้ทุกๆปีพ่อค้าไม้จากเหนือจากใต้จะลงมาหรือว่าขึ้นไปรับซื้อผูกเป็นแพล่องมาขายตลาดปากน้ำโขงรื่นปรารภซ้ำๆซักซากว่า
1: ธุระอะไรจะให้คนบ้านอื่นมาชุบมือเปิบเล่าทำไมเราจึงไม่ล่องแพไปขายซะเองล่ะ
0: ตะทุนบรอนเป็นของหายากสำหรับชนบทน้อยๆอย่างนั้นการล่องแพมิใช่แต่ต้องการไม้ที่จะล่องลงมาขายมิใช่แต่ต้องการหวายสำหรับผูกหากต้องการทั้งนายท้ายผู้ชำนาญร่องน้ำและคนหลักที่สามารถรื่นรอโอกาสของเขาต่อไปใช้เวลาว่างในการสำรวจป่าสำรวจไม้ตลอดฤดูแล้งต่อมาครั้งหนึ่งขณะที่ยืนอยู่บนซากกำแพงหินแรงของดงเศรษฐีกับสุดใจพิจารณาดูป่าไม้ตะแบกและสลาซึ่งปกคลุมนครร้างเก่าแก่ดึกดำบรรแห่งนั้นไปสุดลูกหูลูกตาปรื่นก็ถอนใจ
1: เฮ้ยเลือกเฉพาะต้นขนาด8กรัมขึ้นไปจะได้แพหนึ่งพอดีระยะทางหรือก็แค่นี้เองแต่ทนดูอย่างไรไหวเล่าโค่นต้นไม้เหล่านี้ลงเมื่อไรซากเมืองทั้งเมืองจะยับเจดีย์เก่าหลังนั้นจะไม่มีเหลือกำแพงแรงเหล่านี้จะทลายเอ็งเข้าใจไม่ใช่หรือสุดใจนั่นคงเศรษฐีไม่มีใครรู้ว่าสร้างมาแต่เมื่อไหร่ร้างมาแต่เมื่อไรแต่มันเป็นเครื่องหมายของปู่ย่าตายายก่อนเราขึ้นไปก่อนปู่ย่าตาทวดของเราขึ้นไปเป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้คนไทยรุ่นหลังได้ระลึกใครๆพากันออกมาทำไร่ใครๆเขาพยายามแผ่วถางกำแพงพังช่างมันเจดีย์ทลายช่างมันข้าทำไม่ได้เราจะไม่ไปแตะต้องของศักดิ์สิทธิ์ที่ควรอยู่คู่ฟ้าเช่นนั้น
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายในอุดมคติมากๆเลยทีเดียวนะของทิดปรื่นนี่พอแต่งแล้วก็มุ่งหน้าทำมาหากินแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นสามีที่ดีคือโอ้โหแหมตีไปหมดทุกอย่างเลยนะ
1: ใช่ครับตอนนี้ยังไม่เห็นข้อเสียของทิดปรื่นเลยนะครับเนี่ย
0: ยังไม่เห็นเลย
1: มีแต่ราบรื่นจริงๆตอนนี
0: ้แล้วก็มองเห็นเมืองโบราณของกำแพงเพชรด้วยนะคะมีการเอ่ยถึงเจดีย์ร้างกำแพงใช่ไหมถ้าปัจจุบันก็ต้องนึกถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกำแพงเพชรแต่สมัยก่อนนู้นก็คงจะเป็นแบบเนาะเป็นกำแพงเป็นเจดีย์ร้างเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะเราก็จะทำมาหากินของเราไป
1: ใช่
0: แต่จะไม่ไปแผ่วถางกำแพงหรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ทำ
1: ยังไงซะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนี่ยังอีกห่างไกลกว่าจะถึงจุดจบของเรื่องมีอะไรให้เรารับรู้อีกมากมายสำหรับเรื่องราวของหญิงชายคู่นี
0: ้และนี่ก็คือทุ่งมหาราชนะคะของเรียมเองค่ะหนังสืออ่านนอกเวลาและเป็นหนังสือดี1ใน100ที่คนไทยควรจะได้อ่านค่ะ
1: ยังไงต้องติดตามทิดรื่นและสุดใจกันต่อไปนะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ที่นี่ที่เดียวครับไทย PBS Podcast ทางเว็บไซต์และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับ
0: ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามทุ่งมหาราชในช่วงแรกๆนะคะฟังแล้วคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรพูดคุยกันได้นะคะใน2เพจนี้ค่ะ
1: พูดคุยกันมาได้นะครับทางเพจของไทย PBS Podcast รวมถึงเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินได้ทั้ง2เพจเช่นกันครับผม
0: แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประมงกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดทั่วประเทศประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 2,800 ถึง 3,000 ล้านบาทกรมประมงเตรียมเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบโดยปลาบ่อดินชดเชยไร่ละ 4,890 บาทกุ้งทะเลและหอยทะเลไร่ละ 12,350 บาทและสัตว์น้ำในกระชังหรือบ่อซีเมนต์ตารางเมตรละ390บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมจัดทีมช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดและแผนงานระยะยาวรัฐบาลเตรียมพิจารณาข้อเสนอของเกษตรกรในการพักชำระหนี้และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพร้อมจัดสรรพันธุ์สัตว์น้ำอาหารและเวชภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่การผลิตเพื่อช่วยเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

0: ปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บ

0: ลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกทางแล้วก็

0: ซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่น

บูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแต่ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้

้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนาม

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความลึกหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องไป

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์
3: รวย

เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: ใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝาก

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระมหาชนกที่ค้างไว้สำหรับในวันก่อนคงค้างไว้ตอนนี้กระมังคือว่าตอนที่ท่านนางศิวลีเลือกโคโดยท่านใช้วิธีทดลองแม้ในความจริงท่านเป็นหญิงที่มีความฉลาดสมกับศักดิ์ศรีที่เป็นลูกของพระราชาคือว่าบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปแม้การเลือกคู่อย่างนี้มันต้องคิดเหมือนกันนะสำหรับพระนางศิวลีนี่ถ้าใครชวนเข้าโรงแรมคงจะไม่เข้าเป็นเมื่อคนนี้ถูกเลือกเข้าไปให้พระราชวินดาทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญประแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชวินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งก็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องให้ทำเป็นเหมือนคนบ้าจี้ก็ทำในที่สุดก็ถูกพระราชินดาขับไล่ออกไปจากพระราชวังหมดวันนั้นมาจบลงตรงนี้ตอนนี้ไปก็อยากขอนำเอาเรื่องคือใช้เรื่องเนื้อความให้มากคงจะมีอะไรแทรกน้อยเพราะท่องเรื่องของท่านดีอยู่แล้วเนื้อความต่อไปนี้ก็มาอยู่ว่าอำมาตย์ผู้ใหญ่ไม่เห็นว่าไม่มีใครจะทำให้พระราชธิดาทรงโปรดปรานได้แล้วจึงหันเข้ามาประสาหาหรือกันว่าเราควรจะมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ที่มีความสามารถยกสหัสสะทันโนหมายความให้ยกธนูที่มีกำลังคนยกพันคนได้ซาสะก็แปลว่าพันยกซาสะธรรมธนูอย่างนี้ญาติโยมฟังไม่รู้เรื่องเป็นอันว่าธนูคันนี้คน 1,000 คนจึงจะยกขึ้นได้แล้วก็เมื่อเขายังกล่าวไปว่าเมื่อประกาศหาผู้ที่มีความสามารถยกธนูเป็นน้ำมันลองท่านนางไม่ชอบแล้วทั้งหมดตอนนี้หาคนที่มีกำลังมากคนยกธนูขึ้นก็ไม่มีใครจะยกได้สิอีกแหมก็ต้องยกพันคนแล้วคนหนึ่งคนไปยกมันนอกจากคนที่มีบุญวาสนาบารมีจริงๆหาคนยกไม่ได้ให้หาผู้ที่จะรู้จักหัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมก็ไม่มีใครรู้ผู้ที่สามารถจะรู้จักคุมทรัพย์นำทรัพย์13แห่งมาได้ก็ไม่มีใครสามารถอีกเมื่อหาผู้สามารถไม่ได้สักอย่างเดียวบรรดาท่านอำมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีบ้านแคว้นที่ไม่มีพระราชาปกครองคงจะลำบากนี่คนสมัยโบราณเขาคิดอย่างนี้แต่สมัยนี้ก็ถือว่าประเทศที่มีพระราชาล้าสมัยว่าอย่างนั้นความจริงนี่ความดีหรือไม่ดีมันไม่อยู่ที่ฐานะหรือตำแหน่งมันอยู่ที่ความดีประเทศชาติจะดีหรือไม่ดีได้นั้นมันอยู่ที่คนฉลาดที่บริหารเมืองฉะนั้นบุรุษหิตผู้เป็นที่นับถือของราชสำนักจึงได้กล่าวแก่มาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าวิตกไปเลยเราควรจะเสี่ยงบุตรราชรถออกไปเอาละสิบุตรราชรถออกไปเนี่ยตัวนี้ราชรถของพระราชาเนี่ยพระราชาเคยรถตำแหน่งประจำตำแหน่งของพระราชาพอเดี๋ยวก็ยุ่งฟังกันไม่รู้เรื่อง ที่คุยนี่ก็อยากจะคุยกับหนูลูกหลานหนูลูกหลานจะได้ฟังชาดกพระนิทานเก่าๆเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นพระมหาชนกจะบอกว่าเสมอพระชาติเป็นมหาชนกเป็นหลานจะไม่ลูกหลานจะไม่รู้สิอีกเพียงขอลูกหลานเล็กๆจึงจำว่าคำว่าเสวยพระชาติเป็นมหาชนกก็คือเกิดชาตินั้นมีนามว่าพระมหาชนกนั่นเองเพื่อผู้ที่เชิญเสด็จมาด้วยบุตรราชรถคือพระรถราชานั้นเพราะผู้ที่เชิญเสด็จมาด้วยราชรถนั้นสมควรจะเป็นพระราชาของครองราชสมบัติในชมพูทวีปได้คำว่าชมพูทวีปก็เป็นทวีปที่เราอยู่กันเองสมัยก่อนเขาบอกมีต้นชมพูใหญ่เป็นพิเศษสมัยนี้มีคนน้อยคนมาเจอดินแดนนี้เข้าจึงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกกันว่าชมพูทวีปเพราะว่าเป็นทวีปแล้วเป็นถิ่นฐานที่มีต้นทวีปเป็นสัญลักษณ์ต้นชมพูเป็นสัญลักษณ์ลูกหลานจำไว้ด้วยนะจะได้ทราบเมื่อคนทุกคนเห็นชอบตามที่ท่านปรหิตพูดจึงได้เตรียมราชรถเทียมม้าขาวสี่ม้าจัดพระที่นั่งบนราชรถมีเครื่องราชกุกุพันทั้งห้าประดิษฐานบนรถเครื่องราชกุกุพันทั้งห้าประการนี้จะมาอธิบายว่ามีอะไรบ้างเป็นอันว่าคนที่จะเป็นพระราชาจะต้องประกอบไปเครื่องอย่างนี้ครบถ้วนตามฐานะในความจริงมีแล้วไม่ได้ใช้เราเก็บไว้เฉยเป็นเครื่องประดับประมีถ้าจะพูดกันไปทีก็ไม่ต่างแล้วก็เศษเหล็กและสิ่งของที่เป็นเศษก็มีว่าโกโก้แบบนั้นไม่ได้ใช้แต่ก็ต้องมีนะทีนี้เมื่อจัดของไว้บนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดตาจาตรงกับเสนาแวดล้อมราชรถเพื่อนลูกหลานที่รักสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ทราบคำว่าจาตรงกับเสนานี่หมายถึงว่ากองเกียรติยศสี่เหล่าในที่นี้จะเรียกว่ากองทัพสี่เหล่ามันก็จะเกินไปถือว่าเป็นกองเกียรติยศสี่เหล่าก็คือหนึ่งคนเดินเท้า2คนขี่ม้า3คนกำลังพลขี่รถ4กำลังพลขี่ช้างเรียกคนเดินเท้าคนขี่ม้าคนขี่ช้าง

าเครื่องประคมอย่างเขาแห่นาคกันเวลาเขาแห่นาคเนี่ยเขาแห่เครื่องประคมเครื่องแห่ขบวนแห่มีพาดกรองยาวแกววงเขาอยู่ข้างหน้าถ้าไม่มีพระราชาต้องจัดเครื่องขบวนประเภทนี้ไว้ข้างหลังตามประเพณีเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เอายังไงล่ะแล้วก็เอาพระเต้าทองรินน้ำประพรมเอาพระเต้าทองของพระราชามารินน้ำแล้วก็พรมสายหนังเชือกแอกประตักเชือกสำหรับบังคับม้าแอกสำหรับใส่คอม้าประตักคือเป็นไม้ตีม้าน่ะแต่ก็มีด้านหนึ่งแหลมถ้าม้ามันตีดื้อๆก็ประตักแทงจักกลมมันเจ็บมันก็วิ่งตื้อไปต่อไปก็พากันตั้งสัตยาธิฐานตามประเพณีว่าถ้าหากผู้ใดมีบุญญาธิการสมควรจะครองราชสมบัติขอให้ราชรถจงไปยังที่อยู่ของบุคคลผู้นั้นเถิดที่เขาเรียกคำว่าราชรถมาเกยเมื่ออธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยราชรถไปหมายความว่าราชรถนั้นปล่อยให้ม้าลากไปตามลำพังคนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปบังคับม้าจะไปทางไหนกองเกียรติยศก็ตามไปทางนั้นเมื่อราชรถออกจากพระราชมณีหรือออกจากพระราชวังเล่นไปเล่นเข้าทางหลวงหมายว่าทางนี้ก็ทำเตียนๆถนนออกจากพระนครเล่นตรงเข้าไปในพระราชอุทยานคือเข้าไปในสวนของพระราชาแล้วก็หยุดอยู่ตรงแผ่นศิลาเป็นมงคลตอนนี้เข้าใจว่าท่านผู้ฟังคนดีลูกหลานที่รักที่ฟังมาแล้วคนดีคุณจะจำได้ว่าแท่นนี้พระนางมณีเมขลาเอาพระมหาชนกมาวางให้นอนไว้บนนี้เป็นนั้นว่าบุรุษที่ตามไปดูราชรถนั้นหยุดเห็นบุรุษผู้หนึ่งนอนหลับอยู่จึงได้เรียกผู้อำมาตย์เข้ามาแล้วชี้ให้ดูบุรุษคนนั้นที่กำลังนอนหลับอยู่บนแผ่นหินท่านจะพากันพูดกันว่าบุรุษผู้นี้นี่เราไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเราก็ยังรู้มาได้ว่าเขาสมควรที่จะเป็นพระราชาของเราหรือไม่นี่เป็นอันว่าเขาเสี่ยงราชรถแล้วเนี่ยเขายังไม่เชื่อราชรถนี่เขามีปัญญาจริงๆเขามีความรอบคอบจะต้องทดลองกันก่อนจึงได้ปรึกษาว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราจะลองบรุษคนนี้ดูก่อนวิธีลองก็คือให้วงดนตรีประโคมขึ้นในพร้อมกันถ้าบรุษผู้นี้และคนนี้มีปัญญาก็คงจะสงบไม่ลุกขึ้นนี่ก็ไม่แลดูถ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นคนกาเรกินีที่หาความดีไม่ได้ก็จะตกใจรีบลนลานลุกขึ้นหนีไปเพราะว่าขบวนใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรและไม่เคยพบเขาจะเล่นอีท่าไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็หนีไปเลยหรือบางทีดีไม่ดีก็ลุกมาจ้องมองดูเขาเล่นอะไรกันวะนี่ลูกหลานเด็กๆที่ฟังแล้วก็จำไว้นะการใช้ปัญญานี่มีความสำคัญมากความฉลาดเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขถ้าเราโง่ก็มีความทุกข์เวลานี้เราอยู่ในบ้านในเมืองสบายแล้วจะกินเมื่อไรจะดูเมื่อไรจะเล่นเมื่อไรจะไปดูหนังดูละครเมื่อไรจะไปเที่ยวตากอากาศที่ไหนพักผ่อนหย่อนใจเล่นกับพวกยังไงแล้วก็ทำได้เธอก็ชวนบอกว่านี่เข้าป่าไปเป็นทหารมากู้เมืองเธอทหารมารบกับพวกเราเองมาหาวิธีปกครองกันใหม่แบบประเภทเป็นทาสกันทั้งชาติอย่าเอากับเขานะลูกนะลูกหลานที่รักจงอย่าไปกับเขาเราอยู่อย่างนี้สบายเราอยากจะไปป่าเมื่อไรเราก็ไปได้เข้าป่าแล้วขี้เกียจอยู่ป่ากลับบ้านเราก็มาได้จะไปเที่ยวเมืองไหนเราก็ไปได้กินเท่าไรก็ได้ถ้าไม่เชื่อเขาแล้วก็เวลาที่เขาให้กินก็ให้กินจำกัด

0: สมมติว่าเราไม่มีไม่อยากกินปลาทูเขาให้ปลาทูเราก็ต้องกินถ้าให้กินน้ำพริกกับหน่อไม้ซึ่งไม่มีกะปิน้ำพริกเราก็ต้องกินกินตามเขาสั่งทำงานตามเขาสั่งจะเที่ยวหรือจะเล่นเขาบอกก็เล่นไม่ได้เที่ยวไม่ได้แล้วก็เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่เหมือนอยู่กับพ่อกับแม่เวลานี้เราไปอิสรภาพแล้วจะไปตามเขาเลยปล่อยเขาใครเขาอยากลำบากเขาช่างเขาเวลานี้เราสบายมีความสามัคคีมีความรักเชื่อบิดามารดาเชื่อครูบาอาจารย์แต่ก็ระวังครูเดี๋ยวนี้ก็เชื่อไม่เป็นได้บางทีครูเองก็ระยำก็ต่างเยอะไปจงเชื่อแต่ครูที่ดีครูเลวจงอย่าเชื่อแล้วก็คุยกันเรื่องความของพระมหาชนกต่อไปท่านบอกว่าถ้าเป็นคนโง่และเป็นคนเลวกาลกินีก็คือคนเลวก็อย่าตกใจรีบลนลานลุกหนีไปเมื่อบรหิตพูดอย่างนี้จึงถามว่าพวกท่านจะเห็นด้วยไหมเอาไหมอีท่านเนี่ยท่านมาทั้งหลายก็บอกว่าเอาถ้าบรหิตว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเรามันพูดเดียวกันเนี่ยอยากจะเป็นพระราชาก็เป็นไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าท่านก็ไม่เล่นด้วยพระลูกเธอท่านจะโอเคก็พวกเราก็ไม่ต้องหาใครที่ไหนในเมื่อท่านไม่ยุ่งกับเราเราก็ต้องเล่นในท่านี้แหละฉะนั้นถ้าบรหิตจึงให้วงดนตรีทั้งหลายบรรเลงขึ้นพร้อมๆกันเสียงดนตรีก็ดังสนั่นหวั่นไหวกระหึ่มไปทั่วพระราชฐานโอ้โหดังจริงๆสำหรับพระมหาชนกทรงได้ยินเสียงดนตรีก็ทรงตื่นจากบรรทมเปิดผ้าคลุมทอดพระเนตรเห็นราชรถแหมรถสวยอารามเป็นทองทั้งหมดก็ทรงดำริว่าเราคงจะได้เป็นพระราชาครองราชสมบัติเมืองนี้แน่แล้วนี่คนดีเป็นอย่างนี้พอรู้ว่าเป็นลูกพระราชาตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันเป็นการใหญ่ฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการปกครองทั้งเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์โอ้ศิลปศาสตร์ทั้งหมดศึกษาหมดครบถ้วนพร้อมแล้วที่จะเป็นพระราชามาตอนนี้มาเจอเข้าก็ทราบแล้วเราคงจะเป็นพระราชาแต่ว่าแทนที่ท่านจะมองดูจ้องหน้าและลุกกันดูเขาเต้นเขารำท่านก็กลับเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมคลุมหัวนะลูกรักลูกหลานที่รักพระสิงห์ก็คือหัวเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมพลิกพระวรกายคือพลิกตัววรกายเหมือนกายวรคำเราประเสริฐกายประเสริฐก็คือพลิกตัวนั่นเองพลิกพระวรกายบรรทมต่อไปคำว่าบรรทมประวันนอนนอนต่อไปมิได้ทรงแสดงการตื่นเต้นตกใจแต่อย่างไรสำหรับโปรหิตจึงได้ตรงเข้าไปเปิดผ้าคลุมพระบาทคำว่าพระบาทก็คือเท้าเปิดผ้าคลุมพระบาทตรวจดูลักษณะเห็นลักษณะต้องตามพยากรณ์ศาสตร์ว่าพยากรณ์ศาสตร์นี่ก็แปลว่าความรู้นะพยากรณ์ครับเราทำนายวิธีวิชาหมอดูนั่นเองพยากรณ์ศาสตร์ก็ต้องตามหลักของวิชาหมอดูหรือวิชาโหราศาสตร์ว่าบุรุษที่มีลักษณะเช่นนี้อย่าว่าแต่จะครองราชสมบัติเพียงทวีปเดียวเลยต่อให้ปกครองทั้ง4ทวีปก็สามารถจะครองได้จึงประกาศลักษณะให้บรรดามหาชนทั้งหลายที่มายืนรอฟังอยู่รับทราบแล้วก็ให้ดนตรีประโคมขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระมหาชนกทรงเปิดผ้าคลุมทอดพระเนตรดูหน่อยหนึ่งแล้วก็พลิกพระวรกายบรรทมต่อไปนอนต่อแม่นี่จะต้องแม่คงจะชื่อว่าพระมหาบรรทมนอนจริงบรรเลงครั้งแรกก็ไม่เอาด้วยบรรเลงครั้งสองก็ไม่เอาด้วย มีความฉลาดแบบนี้ลูกหลานที่รักจงจำถึงแม้ว่าจะเป็นของโบราณของสมัยไหนก็ตามท่านดีควรจะนำไปใช้ท่านเลวอย่าใช้ให้แบบพวกประเภทลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าเจอไปเป็นท่ายเขาทั้งบ้านทั้งเมืองและอย่าไปเชื่อเขามันลำบากอยู่กับพ่อกับแม่สบายกินอะไรนอนอะไรก็ได้ฉะนั้นบริหิตเห็นว่าบุรุษผู้นี้มีบุญญาธิการสมควรจะได้ราชสมบัติจึงนั่งลงกราบถวายบังคมแล้วกล่าวว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิดบัดนี้ราชสมบัติแห่งเมืองมิถิลามหานครได้มาถึงพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระมหาชนกได้ฟังแล้วจึงได้ทรงตรัสถามพระปุโรหิตว่าพระเจ้าอยู่หัวของท่านไปที่ไหนเล่าปุโรหิตจึงกราบทูลว่าพระราชาเมืองนี้ได้เสด็จสวรรคตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระมหาชนกจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าพระราชโอรสหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวน่ะไม่มีตกหรือพระโลหิตจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชโอรสไม่มีมีแต่พระราชธิดาพระองค์เดียวพระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจะครองราชสมบัติแล้วก็เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งบนแท่นหินอันเป็นมงคลความจริงท่านนอนอยู่นะจะนึกว่าหินนั้นอยู่ที่ไหนถ้าแท่นหินนะแท่นหินเขาทำสวยๆของพระราชาประทับขณะนั้นมหาชนพร้อมไม่ได้เสนาหมาดราชบริหิตนี่ต้องสีบอกราชบริหิตตาใจคือวันราชบริหิตและอาจารย์ทั้งหลายต่างก็ถวายราชาภิเษกพระมหาชนกณที่นั้นราชาภิเษกหมายมอบหมายความเป็นพระราชาแก่พระมหาชนกแล้วก็ทูลขอพระนามของพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ชื่ออะไรทูลขอพระนามถามชื่อนะทูลขอพระนามพระมหาชนกก็ตรัสว่าเราชื่อมหาชนกบรรดาหมาดพวกนั้นก็ตกใจบอกเอ๊ะพระราชาพ่อของพระราชาองค์นี้ก็ชื่อว่ามหาชนกบุรุษคนนี้กลับชื่อมหาชนกน่ากลัวพระราชาองค์นั้นจะกลับมาเกิดกันมั้งนึกเอาเองนะหนังสือมาได้ว่าอย่างไรเขาคงจะสงสัยกันมันไปชนกันได้ยังไงแปลกเมื่อพระองค์ทรงตรัสตอบว่าเราชื่อมหาชนกบัดนี้ท่านนั้นหลายจะจัดพิธีราชาภิเษกให้เราแล้วเราจักมีชื่อว่ามหาชนกราชาแน่ขอชื่อนะยกตั้งให้เป็นพระราชาไม่ชื่ออะไรให้ตั้งเอาเองท่านบอกว่าเราชื่อมหาชนกในเมื่อท่านให้เราเป็นพระราชาเราก็อย่าต่อท้ายเทียงนิดว่ามหาชนกราชาหรือว่าพระราชามีนามว่าพระมหาชนกเมื่อพระมหาชนกก็อะไรเนี่ยเมื่อพระมหาชนกได้เสด็จเข้าสู่พระนครก็ตรงเข้าพระราชมณฑลเลยเข้าพระราชมณฑลเข้าวังนะเวลานี้ก็เรียกว่าวังถ้าได้เข้ามาในวังถึงฝ่ายในทันทีหมายความถือว่าเมืองนี้เป็นเมืองของฉันแล้วฉันจะไปไหนก็ได้เป็นพระราชาที่อย่างเป็นเจ้าของบ้านความจริงท่านไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไปเชิญท่านมาเป็นเจ้าของท่านก็ต้องเป็นเจ้าของมาตอนนี้ก็จะกล่าวถึงพระนางศิวรีราชธิดาซึ่งทรงทราบว่าเสนาหมายข้าราชบริพารปุโรหิตทั้งหลายได้จัดราชาภิเษกกับบุรุษคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชา จึงได้แล้วก็ทรงพระนามว่าพระมหาชนกบัดนี้พระมหาชนกได้เสด็จเข้ามาในพระราชวังฝ่ายไหนแล้วจึงได้ทรงดำริที่จะทดลองปัญญากันอีกเอ้ารู้ที่ว่าใครจะเก่งกันตอนนี้ได้สนุกกันใหญ่ละจะวิ่งหรือไม่วิ่งจะเต้นหรือไม่เต้นจะโดดหรือไม่โดดก็ได้ดูกันละจึงได้ทรงดำริที่จะทดลองจึงรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่านี่เนี่ยพระคุณเจ้าจงไปทูลพระมหาชนกว่าพระนางศิวรีราชธิดามีพระประสงค์จะทรงพบขอได้โปรดรีบเสด็จไปเฝ้าโดยเร็วเถิดนั่นแน่เอาคนแล้วข้อหนึ่งมาแล้วไหมล่ะสำหรับราชบุรุษก็คือข้าราชการที่รับใช้มหาเล็กนั่นเองนะเดี๋ยวลูกหลานจะฟังไม่รู้เรื่องเพื่อมหาเล็กรับใช้ไม่รับกระแสรับเมื่อรับกระแสรับสั่งดังนั้นแล้วของพระนางแล้วจึงได้ไปเฝ้าพระมหาชนกแล้วกราบทูลตามที่พระนางสั่งตอนนี้ดูปัญญากันนะลูกหลานที่รักถ้าอย่างเราดีไม่ดีก็วิ่งตื้อแม่สาวๆเรียกนี่โอ้โหแล้วสาวคนนี้ก็จะเป็นพระราชินีในวันหน้าเขานึกว่าท่านเรียกหวานจ่อยแล้วเอาไปเลยดีกว่าไปแล้วไม่ไปฟังท่านก่อนยังไม่ไปกระมังเมื่อพระมหาชนกทรงสดับคำกราบทูลของราชบุรุษคือมหันเล็กก็ทรงทำเป็นไม่ได้ยินเสียงเอาซะสิแน่เล่นตัวแซนด้วยทรงเสียแซงทำเป็นชมประสาทว่าแม้ประสาทหลังนี้งามโดยการดีจริงๆนะเป็นบุญของเราจริงๆที่ได้มาอยู่ปราสาทสวยสดงดงามแบบนี้แม้พระแม้ท่านตามท่านตำนานท่านกล่าวว่าถึงแม้ว่ามหันเล็กคนนั้นจะกราบทูลเนื้อสองครั้งสามครั้งก็ทรงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินฉะนั้นราชบุรุษหรือมหันเล็กเห็นว่าพระราชาไม่ทรงสนพระทัยในคำกราบทูลของตนจึงกลับไปเฝ้าพระราชธิดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้าหม่อมฉันได้กราบทูลแด่พระราชาตามกระแสรับสั่งของพระนางเจ้าแล้วพระเจ้าค่ะแต่ถ้าว่าพระราชาไม่ทรงสนพระทัยในถ้อยคำกราบทูลนั้นเลยกลับทรงชมเชยประสาทอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าค่ะจริงๆก็น่าคิดนะคนป่าเข้าเมืองนี่มันก็น่าชมถ้าจะคิดมันไปอีกทีเมื่อเขาชมอย่างนั้นมันก็ถูกตอนนี้มาพระราชเทวีไม่ใช่พระราชธิดาทรงดำริว่าพระราชาองค์นี้ฉลาดมากได้ทรงส่งมหาเล็กไปกราบทูลเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่สำเร็จไปกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จจึงได้เป็นอันว่าจึงคอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปว่าพระราชาองค์ใหม่นี้จะทำยังไงเป็นอันว่าจะทำยังไงดีลูกหลานที่รักนี่เวลานี้เหลือเวลาอีกนาทีเสร็จมันจะหมดเวลาถ้าจะคุยกันต่อไปก็เห็นว่าจะไม่เข้าท่าฉะนั้นในตอนนี้ก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งนาทีก็ขอคุยกับลูกหลานที่รักที่กำลังนั่งฟังว่าเรื่องปัญญานี่มีความสำคัญลูกหลานฟังเรื่องราวชาดกที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้อย่าลืมว่าไม่ได้มีความหวังตั้งใจจะให้ลูกหลานฟังไปเป็นนิทานอย่างเดียวต้องการให้เป็นความรู้ด้วยจะได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์และวิธีการลอกแบบของคนดีมีปัญญานั้นมีประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความดีที่เขาทำแล้วนั่นถ้าเราเห็นเขาเราไม่ต้องคิดใหม่เอาความดีของเขามาใช้แล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยอย่างนี้จะเป็นความจะเป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุขจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินจะมีเพื่อนมาก จะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตระกูลดีมีความสุขตลอดกาลตลอดสมัยท่านบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักสวัสดี
1: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
0: และลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกับเรื่องของพระมหาชนกต่อไปเรื่องเมื่อตอนบันก่อนไปจบลงที่ไหนเนาะใครจำได้บ้างไหมขอย้อนนิดหนึ่งว่าเมื่อราชบุรุษเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงสนพระทัยในถ้อยคำที่ตนกราบทูลจึงได้กลับไปเฝ้าพระราชธิดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระนางหม่อมฉันได้กราบทูลแด่พระราชาตามกระแสพระดำรัสของพระนางแล้วแต่ว่าท่านพระราชาผู้ใจแกร่งไม่ได้ทรงสนพระชัยพระทัยในถ้อยคำที่กราบทูลนั้นเลยกลับทรงชมประสาทตลอดเวลาพระพุทธเจ้าค่ะพระราชินีดาจึงได้ทรงดำริว่าพระราชาองค์นี้ฉลาดมากจึงได้ทรงบุรุษไปกราบทูลอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามกี่ครั้งก็ไม่ทรงสนพระทัยท่านนี้ก็มาคอยเฝ้าสังเกตการต่อไปว่าต่อไปดูที่ว่าจะทำยังไงสำหรับพระมหาชนกได้เสด็จไปตามพระราชอัธยาศัยโดยที่พระนางไม่ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนในที่สุดก็เสด็จขึ้นปราสาทแล้วเลยเข้าไปข้างในทำไมล่ะเวลาเขาเชิญไม่เข้าไปแกล้งดูโน่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นแต่ว่าพอพระนางเผลอก็ย่องเข้าไปข้างในเข้าไปถึงที่ประทับของพระนางสีมลีก็ตกพระทัยรีบลุกเสด็จแจกพระแท่นตรงเข้ามาถวายให้เกี่ยวพระกรเกี่ยวพระกรเกี่ยวก้อยกันนะมั้งกรมือเนี่ยมือจับมือเอางั้นดีกว่าเกี่ยวกันแต่ว่าเขาไม่จับแน่นจับตั้งห้านิ้วเอาเกี่ยวเอานิ้วเกี่ยวกันแล้วพระราชาทรงเกี่ยวพระกรพระราชธิดาแล้วเสด็จประทับนั่งภายใต้เสวยฉัตรจึงได้ทรงตรัสเรียกอมาตย์มาตรัสถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านจะสวรรคตได้ทรงตรัสอะไรไว้บ้างนั่นแน่เอาคนแล้วเห็นไหมนะตอนนี้นะลูกหลานที่รักเอ้ยได้ดูปัญญากันแล้วนะเพราะไอ้ปัญหาทรัพย์13ขุมนะมันยุ่งเอาละดูปัญญากันลูกหลานที่กำลังรับฟังอยู่จำฟังแล้วก็จำถ้ากลัวจำไม่ได้แล้วก็จดนะจะได้ไปทายกันแล้วเครื่องรับสมองมันจะเกิดความฉลาดการฟังเรื่องราวในพระพุทธศาสนานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเล่าให้ฟังเป็นสนุกให้ฟังมาประวัติเดิมของพระองค์ที่เกิดในชาติก่อนๆและทำอะไรมาบ้างแล้วก็ถูกอะไรบ้างกระทบกระทั่งต้องใช้ปัญญาแบบไหนถ้าลูกหลานจำได้ไม่จะเกิดประโยชน์มากจะเป็นคนฉลาดเรียนหนังสือก็เก่งเวลาทำงานทำการก็รู้เท่าทันคนมีความฉลาดคนไหนฉลาดคนนั้นดีเวลานี้บ้านเมืองเราหากินยากจะต้องมีความฉลาดให้มากถ้ามีความฉลาดมากเราก็มีทรัพย์มากมีอำนาจมากมีวาสนามากมีความสุขมากถ้าจะมียศก็มียศใหญ่มากและบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขไม่ยุ่งยากจะสมัยนี้เอามากันต่อไปพระมหาชนกได้ถามว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตลืมบอกลูกหลานไปนะคำว่าสวรรคตก็คือตายได้สั่งอะไรไว้บ้างแล้วก็บรรดาหมาทั้งหลายเหล่านั้นที่นี่กราบทูลว่าขอเดชะ าแต่พระราชาผู้ประเสริฐพระราชาได้ทรงตรัสสั่งไว้ว่าให้มอบราชสมบัติแก่คนที่มีความสามารถดังต่อไปนี้1สามารถให้วนางศิวรีพระราชินีดาทรงโปรดปรานได้หมายความว่าพระราชินีดามีความรักมีความต้องการ2สามารถทราบหัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมได้เอาละสิลูกหลานจะยุ่งแล้วนะแล้วก็3สามารถยกธนูมีน้ำหนักต้องใช้คนมีแรงพะต้องใช้คนที่มีกำลังแรงถึง 1,000 คนยกได้4สามารถนำขุมทรัพย์13แห่งออกมาได้เขากราบทูลว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตทรงตรัสว่าอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงตรัสว่าข้อที่หนึ่งที่สามารถให้บรรดาศิวลีราชธิดาโปรดปรานนั้นบัดนี้เราได้ให้นางโปรดปรานเราได้แล้วคือทรงถวายพระกรให้เราเกี่ยวท่านทั้งหลายเห็นแล้วไม่ใช่หรือท่านหมายก็กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงตรัสว่าข้อที่สองที่ว่าสามารถจะทราบหัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมความจริงบัลลังก์นั้นเป็นบัลลังก์ทองคำเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้ทางไหนหัวทางไหนหางมันเหมือนกันหมดไม่มีสัญลักษณ์เข้าไว้ในข้อสี่นั้นเราก็จะต้องขอคิดดูก่อนเมื่อทรงตึกตรองสักครู่หนึ่งตอนนั้นต้องใช้ปัญญา นี่ลูกหลานที่รักต้องคิดดูที่ว่าถ้าลูกหลานถูกถามแบบนี้ลูกหลานจะใช้แบบไหนจะดูทิศตะวันตกจะดูทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้มันก็อาจจะผิดที่ว่าคนทุกคนต้องนอนหันหัวไปทางทิศเหนือมันก็ไม่แน่คนจะต้องนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกไหมก็ไม่แน่ตามที่เรานิยมกันที่เราก็มาดูลองดูปัญญาของพระมหาชนกท่านจะทำยังไงเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกตึกตรองสักครู่หนึ่งจึงได้ทรงถอดเข็มทองคำบนพระเศียรสมัยก่อนนั้นเวลาเขาเอาผ้าคว้าไว้ผมยาวๆผู้หญิงผู้ชายก็ไว้ผมยาวๆสำหรับผู้ชายไว้ผมยาวแล้วกล้าวเป็นมวยตรงศีรษะขึ้นไปสำหรับผู้หญิงก็มารวบเพราะว่าข้างหลังทำเป็นหางออกมาผู้ชายทำเป็นหัวสูงผู้หญิงทำเป็นหางยาวยังได้ทรงถอดเข็มทองคำที่บนพระเศียรประทานให้กันประธานที่ประหัตของบรรณาศิวลีก็ส่งให้บรรณาศิวดีที่มือเนี่ยแล้วก็รับสั่งว่าขอน้องนางจงวางเข็มทองนี้ไว้ในที่อันสมควรเถิดพระนางศิวลีรับเข็มทองไอ้เข็มทองคำนี่มันอยู่บนหัวของพระราชสวามีนี่ถ้าจะไปวางไว้ปลายเท้ามันจะถูกที่ไหนได้รับเข็มทองคำแล้วก็ไปวางไว้ที่หัวนอนบัลลังก์เพราะนั้นในความจริงก็ตกลงกันแล้วตีใบใช้ปัญญาพระมหาชนกจึงได้ทรงตรัสชี้แจงแก่มาทั้งหลายว่าด้านหัวนอนนั้นอยู่ตรงอยู่ทางที่ที่เข็มเสียบผมทองคำวางไว้เพราะนั้นว่าพระมหาทั้งหลายก็ยอมรับก็เป็นความจริงพระเจ้าค่ะทีนี้มาข้อที่3ข้อที่3ว่าสามารถจะยกธนูมีน้ำหนักคน 1,000 คนที่คนที่มีกำลังแรง 1,000 คนยกขึ้นได้พระมหาชนกก็ทรงรับสั่งให้นำธนูนั้นมาในการนำธนูนั้นมาเนี่ยเขาใส่รถไม่ใช่คน 1,000 คนเองไม่ใช่คนพันคนไปยกมาใส่รถใสมาแล้วก็ทรงยกขึ้นได้แบบง่ายดายเบาๆคือใช้มือเดียวไม่ต้องลุกขึ้น วางข้างหน้าพระองค์เอื้อมพระหัตถ์ขวาไปจับยกขึ้นแบบสบายถ้าตอนนี้ลูกหลานฟังก็จะรู้สึกว่าไม่เกินนิสัยถ้าอย่าลืมว่าเป็นของของบุคคลที่มีบุญบารมีเนี่ยเขาทำได้ให้คำว่าบุญบารมีก็หมายความในความดีที่ทำมาในชาติก่อนๆมันสั่งสมให้เกิดความดีอย่างสมัยนี้เนี่ยอย่างคนที่ก็มีฐานะดีมีความร่ำรวยก็เพราะว่าเขามีความเมตตาปราณีเคยให้ทานมาในการก่อนอย่างกับคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีดีก็เพราะว่าเป็นคนดีประพฤติดีประพฤติชอบเพราะว่าเป็นคนว่าง่ายเชื่อบิดามารดาประพฤติทางดีเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนดีแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนให้เข้าป่าทำลายประเทศชาติก็ไม่เชื่อเป็นเด็กดีก็ไม่เชื่อหรอกแล้วก็เป็นคนมีศีลดีเป็นคนมีปัญญาดีจึงมีความดีมีความสุขมันศึกษาในศิลปวิทยาความรู้มีความประพฤติดีเรียบร้อยรู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำหมายความรู้จักว่าคนที่เขาใหญ่กว่าเราควรเคารพคนที่เสมอกันถือว่าเป็นเพื่อนที่รักคนที่มีกำลังอายุน้อยกว่าถือว่าเป็นน้องที่รักให้ความเมตตาปราณีคนประเภทนี้เขาถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการฉะนั้นพระมหาชนกถ้ามีคนคนมีความกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่มีความเคารพพ่อแม่มีความเคารพครูบาอาจารย์เวลาศึกษาความรู้จากอาจารย์ใหญ่ก็ศึกษาด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความเคารพเมื่อเรียนครูสอนอะไรตั้งใจปฏิบัติตามทุกอย่างจดจำดีจึงได้มีความสามารถขนาดนี้หวังว่าลูกหลานที่รักที่รับฟังแล้วคนก็ควรจะไปปฏิบัติตามจะได้มีความสุขดีไม่ดีก็จะมีวาสนาบารมีอย่างพระมหาชนกก็ได้ที่สำหรับปัญหาข้อที่4ว่าสามารถจะนำคุมทรัพย์13แห่งความจริงคุมทรัพย์13แห่งในตามพระบาลีท่านบอกมี16แห่งนี่หลวงปู่จำได้นะลูกหลาน จำได้ว่าพระบาลีท่านว่ามี16แห่งแต่ประมวลเข้าจริงๆแล้วมันซ้ำกันได้เนื้อแท้จริงๆเป็นแค่13แห่งแปลว่าย้อนนิดหนึ่งว่าข้อที่4ว่าสามารถนำคุมทรัพย์13แห่งออกมาได้นั้นพระมหาชนกตรัสถามว่าคุมทรัพย์13แห่งนั้นที่ไหนบ้างท่านหมายก็ทรงกราบทูลและทรงทราบตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคุ้มทรัพย์13แห่งมีแห่งที่หนึ่งมีดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นต้นตอนนี้ย้อนสักนิดดีไหมลูกหลานที่รักขอย้อนสักหน่อยนะพวกฟังกันมาหลายวันอาจจะจำไม่ได้แต่คุ้มทรัพย์13แห่งมีอะไรบ้างขอย้อนนิดหนึ่งต้องขอประทานอภัยนะคุ้มทรัพย์13แห่งก็คือ1คุ้มทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น2คุ้มทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตก3คุ้มทรัพย์ภายใน4คุ้มทรัพย์ภายนอก5คุ้มทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอก6คุ้มทรัพย์ขาขึ้น7คุ้มทรัพย์ขาลงเห็นมั้ยโหปัญหานี่ยุ่งเหลือเกินแล้วนะก็จะเป็นพระราชาได้แต่คุ้มทรัพย์ที่ไม่รังทั้ง4 9คุ้มทรัพย์ที่1โยชน์โดยรอบ10คุ้มทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2 11คุ้มทรัพย์ที่ปลายหาง12คุ้มทรัพย์ที่น้ำ13คุ้มทรัพย์ที่ปลายไม้ลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วพอจะคิดออกไหมพอจะเดาได้ไหมว่าคุ้มทรัพย์13แห่งลูกหลานลองคิดที่มันเป็นปัญหานะเรื่องคุ้มทรัพย์สมัยก่อนเนี่ยเขามีปริศนาว่าเสมอก็จะไม่ย้อนละเป็นอนุภาพพระมหาชนกทรงพิจารณาปัญหาอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสถามว่าท ที่ภายในพระราชวังนิคมทรัพย์ที่หนึ่งนะที่พระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นนะว่าคุ้มทรัพย์ที่ดวงที่ขึ้นอยู่ที่ไหนพระมหาชนกจึงมาพิจารณาดูหลานลงเดาๆนะจ๊ะฟังแล้วก็เดาดูลองเดาทายนั่นจะถูกหรือไม่ถูกนึกในใจเดาๆแล้วก็ดูคำพยากรณ์ที่พระมหาชนกท่านใช้เพื่อที่ท่านใช้ปัญญาของท่านพิจารณาท่านพิจารณาปัญหาสักครู่หนึ่งยังได้ถามว่าในพระราชวังนี้เคยมีพระบาเจกพระพุทธเจ้ามารับปัญญาบาปมาหรือเปล่าบรรดาหมาทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะพระภัยเป็นหมัดพระราชาพระมหาชนกจึงตรัสถามว่าพระราชาของพวกท่านพระเดชเอาต้อนรับพระบาเจกพระพุทธเจ้าเป็นประจำตรงไหนเมื่อมากราบทูลให้ทรงทราบจึงได้สั่งให้ขุดตรงนั้นนั่นแหละตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแทนที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นกลายเป็นที่พระบาเจกพระพุทธเจ้าขึ้นมารับบิณฑบาตให้ขุดตรงนั้นก็พบขุมทรัพย์แล้วก็ตรัสถามต่อไปว่าเมื่อพระบาเจกพระพุทธเจ้ากลับพระราชาของพวกท่านเสด็จไปส่งแล้วประทับยืนตรงไหนตอนนี้เป็นขุมทรัพย์ที่สองพระอาทิตย์ตกแล้วทีนะท่านมาได้กราบทูลให้ทรงทราบจึงทรงรับสั่งให้ขุดทรัพย์ตรงนั้นอีกเพื่อนั้นว่าได้พบขุมทรัพย์ที่ดวงที่ขึ้นคือตรงที่พระราชาเสด็จต้อนรับพระบาเจกพระพุทธเจ้าพบขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกคือที่พระราชาเสด็จไปส่งพระบาเจกพระพุทธเจ้าเมื่อพบขุมทรัพย์ทั้งสองบรรดามหาชนต่างก็โห่ร้องเสียงแซ่ถวายสาธุการสรรเสริญพระปัญญาของมหาชนกจากนั้นพระราชาพระมหาชนกจึงทรงรับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ภายในเพื่อขุมทรัพย์ภายในคือในธรณีทวารใหญ่ก็พบขุมทรัพย์ที่รับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ภายนอกก็คือให้คือภายนอกธรณีทวารใหญ่ก็พบอีกและที่รับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในภายนอกไม่ใช่ภายในแล้วไม่ใช่ภายนอกก็คือพระราชาพระมหาชนกสั่งให้ขุดข้างๆพระธรณีทวารคือไม่ใช่ข้างในแล้วก็ไม่ใช่ข้างนอกเอาข้างๆข้างๆประตูใหญ่ก็พบขุมทรัพย์ท่านจะทรงให้รับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ขาขึ้นแต่ทรัพย์ขาขึ้นก็ทรงเกยที่ประทับเสด็จช่างคนอสีท่านถามว่าพระราชาเนี่ยทรงขึ้นช้างตรงไหนพอขึ้นช้างตรงนี้พระเจ้าค่ะเอาขุดตรงนี้พอขุดขึ้นไปพบขุมทรัพย์ดีทรัพย์ขาขึ้นคือขึ้นช้างจากนั้นพระมหาชนกก็รับสั่งให้ขุดขุมทรัพย์ตามลำดับคือขุมทรัพย์ภายในขุดตรงธรณีประตูใหญ่ขุมทรัพย์ภายนอกขุดตรงภายนอกธรณีประตูใหญ่นะขุมทรัพย์ขาขึ้นคือขุดตรงเกยที่ประทับเสด็จขึ้นช้างขุมทรัพย์ขาลงขุดตรงที่เสด็จลงจากคอช้างนะขุมทรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่ก็คือขุดที่ใต้พระแท่นบรรทมซึ่งทำด้วยไม่รังซึ่งตั้งจากพื้นดินขึ้นมาขุมทรัพย์ที่หนึ่งโยดโดยรอบหมายความวัดบริเวณที่หนึ่งรอบจะโยดรอบ400เซนรอบเอา400เซนมาวัดเขาโดยรอบที่ตรงนี้คือให้ขุดตรงที่พระสิริสายญาติที่นอนโดยรอบๆประมาณหนึ่งชั่วแอกหมายความวัดจากที่บรรทมไปแอกหนึ่งรอบตัวแล้วขุดเพื่อการนับโยชน์สมัยนั้นเขานับกันแค่ชั่วแอกเดียวเป็นโยชน์จำให้ดีนะ
1: ลูกหลานรู้จักแอกไหมไปดูที่เขาเทียมเกวียนน่ะเทียมเกวียนเข้าโคใส่เขาสองข้างไอ้ไม้ที่พาดเป็นคอก็เลยแอกแล้วขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองก็คือขุดที่งาทั้งสองของช้างเวลาที่ยื่นออกไปหมายความเวลาที่ช้างจะมาขึ้นจะมาเทียบเกยให้บรรดาขึ้นช้างยืนตรงไหนต้องยืนประจำพระราชาจะขึ้นช้างยื่นแล้วก็ช้างยืนหันหน้าไปทางไหนขุดตรงหน้าช้างก็ได้ขุมทรัพย์อีกขุดที่ทางปลายหางก็คือขุดตรงปลายหางของช้างที่เวลาพระราชาจะประทับขนานหางขุดขุมทรัพย์ที่น้ำก็ขุดที่สระโปกรณีเป็นในสระขุดขุมทรัพย์ที่ปลายไม้ก็คือขุดที่ตรงโคนต้นไม้รางใหญ่ในพระราชอุทยานถึงเงาในเวลาเที่ยงปลายไม้เป็นเงาไปปกอยู่ที่โคนก็รับสั่งให้ขุดตรงไหนก็พบโคนทรัพย์ตรงนั้นมหาชนต่างก็พากันแสดงความรื่นเริงยินดีสรรเสริญความมหัศจรรย์ในปัญญาของพระมหาชนกอย่างเสียงแซ่ให้แม่ลูกหลานที่รักที่เรารวดรวดมาก็เกรงว่าจะไปตุ้งติ้งตุ้งติ้งกันลูกหลานเข้าแล้วก็จะเกรงว่ามันจะเสียเวลาสำหรับพระมหาชนกไม่ได้ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองมิถิลามหานครให้ความร่มเย็นกับประสบนิกรตลอดเวลาโปรดให้สร้างเส้นลาให้ทานหกแห่งคือถ้ำกลางพระนครหนึ่งแห่งแล้วที่ประตูอีกสี่แห่งประตูพระราชวังอีกหนึ่งแห่งบริจาคทานเป็นประจำโปรดให้เชิญพระราชมารดาและพราหมณ์ปุโรหิตมาจากจำปากนครพระครูบาอาจารย์นะถ้าทรงอุปถัมภ์บำรุงท่านทั้งสองให้รับความสุขตลอดมาตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก6นาทีก็จะขอแทรกบุพกรรมสักนิดหนึ่งในหนังสือนี้ไม่มีแต่มีในหนังสืออื่นท่านกล่าวว่าการที่พระมหาชนกเกิดมาแล้วเป็นลูกของพระราชาแต่ก็ต้องมีความโตรกรรมลำบากเมื่อพระราชบิดาต้องตายเพราะว่าน้องชายขบฏจะหาว่าท่านคนผู้ขบฏเลวก็ไม่ได้เพราะว่าราชาหูเบาเกินไปเมื่อความเป็นใหญ่เกิดขึ้นถ้าไม่ทรงความเป็นธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นท่านผู้มีอำนาจราชศักดิ์ทั้งหลายนับตั้งแต่พานโรงขึ้นไปจนทั้งถึงตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งอะไรก็ตามที่มันใหญ่ๆเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วก็จะลืมกายลืมใจจะมัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์จะมัวเมาในอำนาจเพราะว่าคนที่มัวเมาในอำนาจในพระราชจะต้องตายอย่างประเภทที่เรียกว่าหาที่พึ่งไม่ได้กันผมไปสำหรับพระมหาชนกนี้เมื่อที่ตอนสำคัญคือตอนเรือแตกว่าอยู่ในมหาสมุทรใช้เวลาถึง7วันและมีนางมณีเมขลามาช่วยตอนนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกรรมในชาติก่อนขอเล่าเวลาเหลือน้อยกรรมในชาติก่อนคือว่าสมัยชาติชาติก่อนโน้นท่านเป็นพระราชาวันหนึ่งเสด็จไปอาบน้ำชายทะเลทะเลไม่ไกลกับพระราชเทวีกับพระราชินีวันนั้นก็ปรากฏว่ามีเนนตัวเล็กๆอายุประมาณ7ปีพายเรือมาพ่อสมณเณรองค์นั้นก็พายเรือไม่เคยเป็นเรือก็โครงเคลงโครงเคลงพระราชาสงสนานคืออาบน้ำอยู่ตรงนั้นตามธรรมดาคนที่เขามีความรู้เรื่องดีเนี่ยเขาไม่ผ่านไปเพราะเกรงใจพระราชาแต่ว่าพ่อสมณเณรน้อยแกไม่รู้ก็พายเรื่อยเข้ามาตามเรื่องราวแกจะไปธุระของแกเป็นถิ่นที่แกพายเรืออยู่เสมอจะว่าแกรุกรานก็ไม่ได้พระราชาเห็นเณรน้อยอายุประมาณ7ปีน่ารัก ถ้าพายเรือไม่เป็นก็อยากจะล้อเล่นจึงได้ทำน้ำให้เป็นคลื่นกระเพื่อมเมื่อน้ำเป็นคลื่นในเก็บนั่งเรือก็ไม่ค่อยเป็นพายเรือก็ไม่ค่อยเป็นในที่สุดเรือสมณีก็ล่มพระราชาก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ใกล้เมื่อสมณีเรือล่มแล้วพระราชาจึงเข้าไปอุ้มเอาพระสมณีขึ้นมาบนฝั่งแล้วแค่หมายข้าราชบริพารไปเอาเครื่องแต่งกายพระสมณีน้อยมาหมายความแบบผ้าไตรจีวรเนื้อดีๆมาให้กับพระสมณีน้อยให้สมณีน้อยครองแล้วก็ถามมาอยู่วัดไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเมื่อทราบแล้วต่อจากนั้นไปพระราชาก็ทรงรับพระสมณีน้อยองค์นั้นเป็นพระราชโอรสให้เป็นลูกแต่ไม่ได้บังคับให้ศึกให้เป็นลูกอย่างเนรจนทั้งบทพระบทเจ้าอุปถัมภ์ค้ำชูทุกอย่างให้สมณีน้อยมีความสุขให้การศึกษาดีให้การปฏิบัติดีอะไรจะขาดจะเหลือก็ตามเหลือไม่เป็นไรขาดอะไรจะหายหายทุกอย่างให้สมณีมีความสุขจนทั้งบทเป็นพระบทเป็นพระก็บำรุงทุกอย่างเป็นอันว่าท่านกล่าวว่าเพราะอาศัยบุพกรรมที่ล่อสมณีน้อยให้เรือล่มเป็นปัจจัยให้พระมหาชนกนี่เกิดมาต้องเรือแตกเรือสำเภาแตกกลางมหาสมุทรต้องว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นถึง500ชาติชาติที่เป็นพระมหาชนกนี่เป็นชาติที่ครบ500พอดีและเพราะอาศัยการทนุบำรุงสมณเณรด้วยดีให้มีความสุขรับเป็นพระราชโอรสจึงปรากฏว่าอานิสงส์อันนี้เป็นปัจจัยให้พระมหาชนกว่ายน้ำคราวไรก็เป็นพระราชาทุกทีทั้งนี้ก็เพราะว่าในการให้การทนุบำรุงพิสุสมณเณรในพระพุทธศาสนาผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าเรื่องราวของพระมหาชนกในตอนนี้นะลูกหลานที่รักธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังยังไม่จบแต่คิดว่ามากล่าวถึงบุพกรรมแล้วก็จบมันยังไม่จบเรื่องราวของมหาชนกตอนท้ายดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักมารับฟังแล้วในตอนต้นก็ตอนตอบปัญหาถ้าจะว่ากันช้าๆต้องเสียเวลาถึง3วันเพื่อจะเรื่องสั้นเข้ามีความกระชั้นจบเร็วๆเรื่องเร็วๆเช่นนี้ว่ามาลัดๆฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักถ้าว่าเอิญฟังแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องขออภัยด้วยช่วยอภัยอภัยกับคนแก่แต่ถ้าว่ามองดูเวลาเห็นเวลาหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานเล็กๆที่รักสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ขอบใจหลายๆได้จ้ะเรื่องการแสดงอ่ะคอยถนัดอยู่แล้ว
1: ขอบใจคือกันเด้อ
0: ไปแล้วเด้อบ๊ายบาย

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: านีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอ